0: มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายเจรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสอมกทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟแต่จะไปมีเรื่องอื่นวันนังชาไหมครับผมจะเรียกพุ่งตัดสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ความคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้การทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยสเต็ปเป็นไว้แล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ TBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

0: การเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอห์ มูชตาบะฮ์ คาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
4: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย

0: 9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยเลียนเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผลคะแนน8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์3สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผลคะแนน8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลเทียรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผลคะแนน8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีน่าโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทียรรัตน์สกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมนาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง IGF วิมเบิลดันชนิดทัวร์รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสลามจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวลาดอมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.thซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติกมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็น ทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
9: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
10: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งนี่นะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางกรมว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ
9: ครับ
10: 18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำกู่โภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
9: ครับใช่ครับ
11: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับมีประชาชนที่ได้รับการ

0: เทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเราต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
1: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยนึงครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
0: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนต้องเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยุกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแรงด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการณ์ว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมันรุนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการณ์จากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
0: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
1: ่
0: หน
1: ัก
0: บ้างเบาบ้างนะครับ
1: คร
0: ับ ก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปปจังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
0: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
1: ครับ
0: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเน
1: ื่อง
0: จากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
1: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
0: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์งั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
1: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
0: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนั่นแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอาจจะพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
1: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ

0: กรุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ DOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนักบันแสงสดรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับ กฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเชิญทาง
2: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดย Agility สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้

0: และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานลับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรค์ประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรค์ประเสริฐ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดพราดเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเพียงคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปรองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี่คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านจะได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่เมื่อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตะ

กเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนนู้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมาถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไรพอพระเจ้ากัปปิระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือสีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะสึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากสึกพอโตเป็นหนุ่มจะสึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะสึกละจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาละมาขอลาแม่สึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะสึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะสึกแม่อ้อนบอนไว้ลูกก็บอกสึกและสึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่โผล่ออกมาออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะสึกยักษ์ก็เลยเข้าไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะสึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่สึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ข
ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์สามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรค์สามเดินไปนี่แม่กับพ่อเนี่ยได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดเนี่ยฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจึงๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั้นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากบิลยักษราชไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากแก่แห่งลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกก็ยังอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยนหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทําของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปคำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมหนอนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามะจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจกิริยาพ่ออธิษฐานสัจกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหงบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหงพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบในจำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใด
บุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบบุญแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่ท่านสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาในขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงผู้บ่าวผู้สาวว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปยังจะบอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข่าขึ้นหอดอีแม่เด้ทุ่งตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุธรรมอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะกี่ขั้นได้อยู่บ่ได้นี่มานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบสิเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเว้ยคันคือจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่ยังก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังเมื่อคืนนี่ครับไม่นั่งสมาธิเด้อครับมันยังนอนไหนยังจังไหนขึ้นหอดแม่ก็เศร้าแล้ววะขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดพ่อก็เศร้าอยากนอนแล้ววะพ่อใจสิขึ้นหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่ๆขึ้นหอดบางมือก็เห็นหน้าคันขึ้นเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยบ่มีอยากนอนแท้ๆก็ขึ้นหอดในที่ขี้ข้านก็ขึ้นหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่ยังบ่เศร้าโอ้ยขึ้นหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูคนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มคนน่ะคันขึ้นฮอดแม่แล้วมันขึ้นฮอดพ่อน้ำกันพ่อจะหน่อยใจร้ายแบบว่าคือจะขึ้นฮอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่าคันมันมีพ่อที่เกิดมาได้บ่น้อเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาแล้ววันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืน
ครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาอาตมาก็นึกเอาเองว่า

0: คงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ที่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าfamily relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีลองแงนคอตั้งบ่ามองดูแฟดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปข้างพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Dayวันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกในน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมท่อมขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวช ประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกสูตรว่าด้วยจตุโลกบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเท้าจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าจึงมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอก แม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นโดยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอฝนขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดากระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโต ลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชคโหกห้าเกินแม่อาจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพื่อนเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆไปให้มีหมากอ่อนๆให้ก็พอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นตะหายก็หายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรเจ้าอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนั่นกำลังขว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากแกเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอย่าอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนักบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหางไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่าถ้าหากทำไม่ถูกลูกตะเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วตะเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเขาคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุงสาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีมีลูกโทนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช 5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานนานเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ปล้นมันเป็นนักปล้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูกเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพิ่นผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสารีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตัวนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโยนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปสึกท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพเหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงกายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญาโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจ เลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
3: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเพจจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จ
6: ะ
7: โอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละแปะ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆก็เงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอน

0: เสียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา10นาฬิกาจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน

0: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
1: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุนฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมะดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
2: นายเกียรติศรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำสังบั้งไฟค่ากลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

0: หัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกะอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชาญชัตร์ ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ไมชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธี

0: ้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
2: นายพระรามปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใด
3: การลงทะเบียนผ่านช่วยไทยเนี่ยนะ

0: ส่งประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างจึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์

0: ตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
1: างสาวลลิดาเพื่อสุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569ได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านให้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคโดยใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
2: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจ จทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ

0: พื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารมนอุดมพรรายงาน
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวนประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปอพ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
4: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้เน้นย้ำสี่มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ คพิรวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
2: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อ ่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
6: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
7: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
6: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
8: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังคนปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อำเ ภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
9: นายบัญชาจันทรงในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลลัดลงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลนาลงรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนูมาดิจิตอลทวินเครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนูมาดิจิตอลทวินเครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบัน My Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
11: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-9และนานเทินติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุญที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวป่ะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเพจจองดิ
5: อ้าว
3: เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
9: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ

0: MOU ปี 2543 และ 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเลขาธิการราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
2: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอทแอปฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอทแอปและบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัท Meta กลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตาม Meta ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตา
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

ผู้รักความเป็นธรรมสู่คุมเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะ

าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหารอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มบ่อแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคตไทยเทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาติมาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้าน

0: ารปริมาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
0: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตดารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการ
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุด

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: นี่เราจะตามทันนี้นะ
3: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาเท่านั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บ
6: และมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: สารอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจการพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
10: พลตำรวจโทสยามยิ้มเต็มผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบ.ชน.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมพบจุดเปลี่ยน19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมหมายเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยพื้นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตั้งรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมจัดการจับติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้าน

0: ่ส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่านายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งครั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดรวมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
1: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตัดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-47ความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดวันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ้12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร0872496993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพระเวทเทศมหาชาติ14 15 16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่อลังการ

กายเณวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันนันตุอจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทเถ

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: คอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnit.p@msu.ac.th
1: ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 นชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ

0: ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อเมริกันใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
2: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีต้องพยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะบอกว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
3: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางงานการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนาในทุกสาขาเลย
2: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างสองประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างจิ๋วไท างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมและ The Man Do Look 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคงเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
5: แพทย์หญิงจุนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
6: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
7: ยืนยันว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการสามด้านหลักก็คือจำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็สามก็คือเน้นกำจัดสามก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยครับผมให้ท่านที่มีทั้งวังรุ่งมีทั้งผู้บริการทุกท่านเนี่ยลงไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
6: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการถ่วงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
8: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
9: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดัง

0: างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
3: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง 25-26 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
2: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทุ่งรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เสียงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจการพระบาททุกชาติภพอวนประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจร

0: ูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ยอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคาร์โรนาวารกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวารกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี
6: ้คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ชนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ14-15-16พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่งใหญ่

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาชมขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนนางรำเสียงบั้งไฟภาคกลางคืนชมรถแห่ดาวเคียงเดือนคันจัมโบ12ล้อพร้อมแดนเซอร์สาวสวยโคโยตี้มากมายและวันที่16พฤษภาคมในภาคกลางวันเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติและในภาคกลางคืนมาสนุกกับหมอลำคณะใหญ่จากประถมบันเทิงศิลป์สนับสนุนโดยร้านยางสมพรการยางบุรีรัมย์ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าโทร087-249-6993อย่าลืมมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเวเทศมหาชาติ 14-15-16 พฤษภาคมณวัดบ้านหนองตาดกงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไพรมาศจังหวัดบุรีรัมย์งานสุดยิ่ง

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชนรำ

พระพุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบดแสนมหากัปล่วงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระโพธิสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่ในวัฏสงสารตายเกิดตายนับอสงไขยบ่ได้แต่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเมื่อแสนอสงไขยแสนหน่วยโลกที่แตกดับทำลายตายเกิดตายมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบดหนุ่มแต่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบดได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีฮ้อเฮินเดินอากาศมาเห็นไทยบ้านไทยเมืองยุบยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยายเตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบ้านไต่บ้านเนื้อหยาบผ้ากันเหตุอย่างน้อคือกันกับเทเฮามาลกหญ้าขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงนํากันหยาบจุ่มมาเนี่ยสุเมธดาบดมีความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มันจังได๋สมาผอมเพียงเฮียงหน้ากันแท้มีทั้งคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่แม่หญิงผู้ชายพระทรงองค์เจ้าก็มีเอ้ควรสิเป็นบุญญากิริยากุศลกิริยาแท้เฮ็ดจังได๋เนาะเฮาคือสิได้บุญน้ำเพิ่นก็เลยลงดินไปถามได้รับคำตอบว่าพวกเฮากำลังพากันเฮ็ดทางทมทีต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางเข้าสุนครทุมมวดีพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกเป็นจำนวนแสนพ่อได้ยินเท่านั้นขนลุกโลมาชาสู้สั้นโอ้ยเกิดมากก็สะกดได้ยินพระพุทธเจ้าผู้ขาสมาบ่ห่างมีดีใดสมาทุกมายากแท้เฮ็ดจังได๋ดีสิได้บุญน้ำน้อก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าหยาดเหือแห้งงาน

เดินทางมากพร้อมกับพระอรหันต์หยาบหยาบมากก็เลยว่ายังเหลืออยู่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เลยนอนลงในหม่องขี้ตมให้เพิ่นเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไตหลังแล้วก็อธิษฐานในแก่ว่าสาธุเด้อถามมาท่านแห้งงานท่านถอดเป็นท่านมือนี่คือเฮามาเอาเหือแห้งลกหญ้าขาหุ่นปลูกใหม่ปลูกตรงนี้ขอให้ถามมาท่านเถนี่จงให้ผู้ขาได้ทรงถอดไปถึงได้การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเด้อพระพุทธเจ้าที่ปังกรยืนอยู่ประกาศลงไปทำกลางหมู่ทรงว่าบุรุษสุดาบทหนุ่มที่อยู่ใต่ตีนของเฮานี้อธิษฐานโพธิญาณอีกแสนมหากัปข้างหน้าพุ่นเพิ่นผู้นี้กำลังเป็นนอเหนือพุทธทางกูลเบียดน้อยๆพระพุทธเจ้าสิริตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าสื่อว่าสมณะโคดมอีกแสนมหากัปไปพุ่นโพธิสัตว์ได้ยินจังสั่นดีใจหลายคำว่าอีกแสนมหากัปแสนโลกแตกไปพุ่นคือจังควมนี่สิมีมหอดมืออื่นนี้เกิดควมดีอกดีใจเป็นการประชุมลงแห่งบุญของเพิ่นเถื่อแหลกเอิ้นว่าปุญญะสโมทานนั่งโพธิสัตตังสัมมาสัมโพธิญาณังประชุมลงแห่งบุญเถื่อแหลกของพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิญาณบาทนั่นแล้วว่าเคยตกนรกอีกจักเถื่อจนว่นมาหอดปัดสุดท้ายได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาพี่น้องเอ้ยหย่อนเอาเหือเอาแห้งนี่แล้วเป็นท่าน

้ามาปลูกต้นใหม่ได้สนห่มบังเง่าพี่น้องเอ้ยสร้างวนะโพธิญาณหอธรรมทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสืบไหวพ่ายซอยศาสนาเพิ่นน้อ

เอามาปลูกต้นใหม่ไว้ถาหวมเหี่ยมหับพี่น้องเอ้ยสังโฆสงผู้ทะลงทำไว้ผู้ที่สัตว์เสือสะพันยูดวงหยอดเพี้ยนพำสางพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ย

ุกทั่วทวนองค์เอกสัพพัญญูได้อาศัยแนวไพ่ป่าดงพงไม้อุบัติขึ้นโพธิญาณเพียรพรรมตัดสรูตายไต่ห่มพึกษาพี่น้องเอ้ยห้ามาพากันสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณพี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนธรรมทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปูป่าใหม่ให้ดึงฟ้าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ย

ข้ามาสางป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจาก

พฤกษศาสตร์เสือเป็นบอลอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หมู่เทวาใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์ประมาทแมนวิมานไทยหมู่ลูกค้าพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงเอ้ยการที่เฮาได้ปลูกต้นใหม่สนหอมบางเงานั้นเป็นการสร้างวรรณโพธิญาณห่อธรรมทะลงไว้พระพุทธเจ้าทุกองค์ได้อาศัยไผ่เพิ่งเกิดใต้ห่มไม้ออกไปบวชตรัสรู้ใต้ห่มไม้แสดงธรรมใต้ห่มไม้ตายใต้ห่มไม้กลางผืนแผ่นดินองค์นี้เบิดไปองค์ใหม่กสิมาเฮาปลูกป่าสร้างดงไว้เฮ็ดเฮือนสร้างล้านแปลนเฮ็ดบ้านแห่งศีลแห่งธรรมรอรับพระพุทธเจ้าเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสิบไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อเฮาเกิดมาพ่ายสอยศาสนาถ่ายพุทธันดรขอนพุทธกาล 2,538 ปีผ่านแล้วเฮามาสารเสิบไหวพ่ายสอยศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามุนีไพ่ทั้งหลายผู้เพิ่นต้องการความสงบปรารถนาความวิเวกเพิ่นสิได้อาศัยไผ่เพิ่งไต่ห่มใหม่ใบบังที่เฮาสร้างไว้นี่แล้วเป็นบุญกุศลบารมีของเฮาปลูกต้นใหม่ไว้ท่าห่วมเฮียงหับสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงยอดเฮียนพรรมสร้างพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ยปลูกต้นใหม่แต่ละต้นนั้นก็สำคัญกันกับการสร้างอารามอารามนั้นแปลว่าสวนป่าใหม่เอาไว้ถ้ารับรองพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสมัยนี้ขันผู้เพิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไฟทางศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหาความสงบในบ้านในเมืองในวัดบ้านวัดเมืองบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยสัมบ่นำผู้ใดประพฤติศีลประพฤติธรรมขันอยู่ในหมู่บ่มีกัลยาณมิตรคือกันนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในหมู่บ่คือกันเพิ่นสิบุ่ยปากบุ่ยศพใส่โพนเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์เพิ่นสิได้ห่อบาตรนี่แล้วเนาะเฝ้าใส่กันตัวในยามนี้ยามศาสนาเสื่อมศาสนาคอยมันสิขอสวยเขาพี่น้องเอ้ยมันสิขอนเขาสามห่มโพสีเฮามาสร้างโพสีคือป่าดงพงไผ่ไว้ล่องรับพระสงฆ์ผู้เพิ่นสิขอนเขาสามห่มโพสีสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไว้พระโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหยอดเพียนพรรมสร้างพ่ายไต่ห่มเงาพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อสิได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปเพิ่นก็สิได้อาศัยห่มใหม่ใบบังวัดว่าอารามวัดป่าวัดดงที่เฮาพากันปลูกเอาไว้นี้เฮาเองก็มีส่วนได้สร้างบารมีได้พระดุงธรรมจะล่วงโลกเข้ากับมีส่วนได้รอเลี้ยงธรรมให้แก่โลกแก่สังคมพี่น้องเอ้ยคิดให้ไกลและกว้างภายหน้าหากสิเห็น

0: เฮามาสร้างป่าใหม่ไว้รองรับผู้ที่ย่านเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังสร้างเฮือนสร้างซ่านสร้างบานไว้รอรับพระโพธิญาณผู้เพิ่นสิไปตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นอาจสิได้มาใส่มาพึ่งพาอาศัยหาบ่อนสงบในวัดในเมืองบ่ได้แล้วเฮามาสร้างเฮือนแห่งพระธรรมทวงโลกดึงสังคมเอาไว้ควบห่อนคืนควบห่อนเกิดขึ้นในโลกคนตายเป็นร้อยเป็นพันนับแต่มือสิห่อนขึ้นย้อนว่าบ่มีแนวทวงแนวดึงโลกบ่มีต้นไม้ผู้เขาเล่ากาเฮาก็เลยมาสร้างเฮือนถ้ำทวงโลกกาไว้พี่น้องเอ้ยสร้างสวรรค์ให้สัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังเฮ็ดสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์ป่าเขาเกิดมาเขามีบาปมีกรรมเขาจึงได้เป็นสัตว์อันสิเว้าไปแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์บ้านทั้งเบิดที่เฮาเอามาใส่ไทให้ไทหน้าเอามาขามาแกงมาขวมาจืนมาจีมาหลาบมาก่อยกินทั้งหมดล้วนแต่แม่นคนพระพุทธเจ้าว่าญีเตสัตตาตินนะภคาญีเตสัตตาคู่ทัพภคาญีเตสัตตาอสูจิสมิงอันโทสมิงอุทกสมิงชียันติมียันติชายันติภิกษุทั้งหลายเอ้ยที่แท้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมากินหญ้าก็ดีกินหมดขูดอุจจาระเป็นอาหารก็ดีซุ่มเกิดในน้ำเกิดในบ่อนเหมือดเกิดในของเน่าเหม็นสกปรกทั้งหลายก็ดีว่าได้เท่หากแม่นคนโง่คนพ่านสันดานถอยเกิดมาในโลกตาบอดหูบ่หนวกก็คือหนวกคือบอดบ่เบิ่งเพิ่นพาเฮ็ดดีบ่ฟังเสียงเพิ่นบอกเพิ่นสั่งบ่เสื่อสำว่าบาปนี่บุญมีว่านรกมีสวรรค์มีบ่เสื่อสำว่าศาสนามีศาสตร์ก่อนมีบ่เสื่อสามว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณว่าแต่พลมวลซื่อๆตนเจ้าของจังได้เกิดมาบุคคลจังสี่แล้วเขาจึงสร้างบาปสร้างกรรมด้วยกายว่าจะใจหย่อนบ่เข้าใจหย่อนบ่เสื่อตายไปแล้วจึงมาเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้ก่อนสิเกิดเป็นสัตว์มนี้เขาก็โตกหน้าลกหกใหม่สะกอนผลจากหน้าลกกำนันเบาบางจังได้มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิงเกิดเป็นสัตว์ในน้ำเทิงโขเกิดเป็นสัตว์ในบนเมิดในของเน่าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นสัตว์กินหญ้ากินข้ากินของสกปรกอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดนั่นแม่นคนพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นแน่แล้วจึงเสด็จมาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกพ้นจากตาบอดหูหนวกเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นคนทุกข์คนยากคัดสนจนตอกเข่าขาดแล่นแกงขาดหมอบ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ขาดแขนเข่าหนามโภชนะอาหารญาณพาหนะกายมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมบาปอันล่ามกเวียนไปตกหน้าลกคือเก่าหย่อนว่าเจ้าของถูกเจ้าของอยากบ่ฟังฝ่าฟังไฟขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าพ่อขากะขาพ่อแกงกะแกงพ่อลักกะลักพ่อป่นกะป่นหย่อนอ่างว่าเจ้าของจนเพราะเหตุแห่งความจนด้วยกรรมบาปแต่ศาสตร์ก่อนทำให้เกิดเป็นคนจนวนไปสู่กรรมบาปอันล่ามกเวียนไปตกนรกคือเก่าเอาบาปเก่ามาต่อเอาบาปใหม่คือเอาไก่ไปต่อไก่ก็เลยได้ไก่ปักแกะแกงยันเฮาก็เลยมาสร้างป่าสร้างดงสร้างสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์สาวาสิงมุนีเอาบุญน้ำมันแล้วก็ปลูกป่าใหม่ดึงฝ่าน่วงฝนให้ป่าใหม่เฮาดูดฝนตกลงมาดูดน้ำใต้ดินไว้บ่ให้มันแห้งปักกุ่มซุ่มเย็นแล้วนอกจากนั้นนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบอนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั่นพี่น้องเอ้ย
1: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ต อนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกขมัจจารีเนกขมัจจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปก็เชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันเนื่องในวันแม่กับผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนี้บูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากๆนั่นจะเป็นการดีวันนี้พวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมุติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงมันเราน่าจะมีวันแม่อยู่ทุกวันนั่นแหละแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกพอมีลูกมาแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่จนโตทุกยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกมันนานจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนะธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อมอยู่ที่ความผูกพันระหว่างแม่ระหว่างลูกนี่แหละเป็นเครื่องวัดธรรมะจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังวันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยๆเพื่ออุทิศให้แก่แม่เมื่อตอนอาตมาเป็นไข้เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ไข้มา 6-7 วันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากนั่งสมาธิดูอาการไข้ต่อมาก็รู้สึกว่ามันเบาลงเบาแล้วก็นอนพอนอนหลับไปก็ฝันเห็นแม่ที่ตายไปพอฝันเห็นแม่ว่าแม่นี่เดินเลาะก็ยินฝั่งแม่น้ำก็เลยไปจูงแม่ข้ามน้ำมาข้ามน้ำขึ้นมาเอกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ประรบได้พูดกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี้ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคะห้วงน้ำใหญ่ทั้งสี่ห้วงในวัฏสงสารกามโมคะทิโทคะอวิชโชคะภาโวคะโอคะอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห้วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นเรานี่หลังจากนี้ก็อวิชชาห่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงนี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามนั้นไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงทำให้แม่ฟังโดเรนฟังน้ำพอตื่นขึ้นมาความไข้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าดีใจแม่ตายไปปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะมาฝันเห็นเมื่อฝันเห็นแม่นี่มีความสุขใจดีใจนะมานั่งสมาธิรู้สึก โอ้ผมคิดถึงแม่นี่คิดถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนถึงวันที่แม่ตายจนมาฝันเห็นเอกวันนี้มีความสุขใจปีติปราโมทอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นแม่เฉยๆวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตาธรรมามหากตาธรรมาอัปปมนาธรรมาปริตตาละมนาธรรมามหากตาละมนาธรรมาอัปปมนาละมนาธรรมาอัปปมนาละมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้มีธรรมอันหนึ่งมหากตาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมหากตารมณ์แต่อัปปมนาธรรมาหาประมาณไม่ได้อารมณ์อันนี้สมมติว่าเราเกิดความปีติปราโมทย์อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอารมณ์อื่นมันก็หายไปถ้าเกิดความโกรธแค้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความรักทั้งหลายก็ตายจากหัวใจถ้าเกิดความรักอันยิ่งใหญ่นี่ตามไม่มีประมาณความชิงชังทั้งหลายมันก็ตายไปอย่างนี้แหละที่เรียกว่าอัปปมนาธรรมนาธรรมาที่เล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่นี่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเติมขึ้นมามันเกิดอัปปมานาบรมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้กระทำทุกอย่างในชีวิตนี้ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อในทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนไม่มีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่อาตมาสังเกตนะนกยูงออกลูกมาไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนนี้ความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระป๋อฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาท่านสังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีจิกอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกเยอะๆเนี่ยเอามาแจกไม่ได้ให้ตัวเดียวนะบางทีตัวนี้ได้กินแล้ววิ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้อีกตัวที่อ่อนแอความรักของแม่นิ่งเฉลี่ยให้แก่ลูกพอลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกนกยูงลูกแต่ต๊อกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอจากเราผู้เรียนได้ยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะแล้วท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนุ่งโยงไป2ตัวเอาลูกไปตอกไป2ตัวเพราะว่านุ่งโยงนี่มันคิดถึงลูกมันร้องอย่างเพ้อละเมอเพ้อหาร้องป้ายอาตมาสังเกตดูสงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอ้ตัวแต่ก็เหมือนกันมาทางนี้ต้องร้องในปาก ไก่ตอกร้องระเมอเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็ไปสีแถวรวยออกไปเฮ้ยพอยืนดูทางนู้นก็สงสารตัวแกต้องคิดถึงลูกมากจิกจิกอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่สามตัวคิดถึงลูกสองตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งล้อมไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปไปมามามัวแต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมาโดดงับคาบคอไปเลยตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากทีนี้ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อม่ายไอ้ต๊อกเมียตายพ่อม่ายลูกสามทีนี้แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั่นนะลูกโตมันตัวผู้มีเลี้ยงลูกเลี้ยงจนลูกโตในบางโอกาสและลึกถึงเมียมากกว่าทิ้งลูกไว้ก็ร้องไปได้สักสิบเมตรยี่สิบเมตรก็กลับมาหาลูกอันนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปเอกเมืองหนึ่งระยะทาง300กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางยืนเหมือนลาตายเหมือนลาลูกปั้นยืนเฉยวันนั้นไปจนเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเถียงช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดมีใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันยืนอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังยืนอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันยืนร้องไห้น้ำตาไหลลูกมันตายมันเดินเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเลียดมลูกแล้วก็เลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังเนี่ยยุ่ยออกมามันคงตายมา 2-3 วันแล้วคงจะบอกลูกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งนะนี่รอคอยมันจะพูดอย่างนั้นอาตมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่งเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดพากจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดมันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขและลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเราก็มากแล้ว 3-4 หมื่นขึ้นมาอีกหน่อยก็ 5-6 หมื่นนานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือฉันเล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันน้อยไปหน่อยที่มีการระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงแห่งคุณงามความดีทั้งหมดเรียกว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นั่นคือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิต ถ้าได้กระทําชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทําได้กับครูบาอาจารย์ทําได้กับทุกๆคนเพราะนี้จึงมีนรกพิเศษอยู่2หลุมสําหรับรองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และทรมานจิตใจพ่อแม่ข่มเหงน้ําใจพ่อแม่หลุมนึงชื่อว่าอเวจีอเวจีนั้นเป็นที่รองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อเวจีแปลว่าไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นของความร้อนร้อนลูกเดียวไม่มีโอกาสลดพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติศัตรูพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกหลุมนี้แล้วก็มีอีกหลุมพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเจนไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจากระทบกระเทือนกระโชกโหกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องให้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อนไปคบเพื่อนฝูงไม่ดีติดยาเสพติดมาขู่รีดเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟางห้วยเนี่ยเลือดอาบมาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาเปล่ามาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้ก็ตีวันก่อนไปแสดงธรรมเมื่อปีก่อนๆที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสแม่ส่งลูกเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งนั้นมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบกคงบุญสุวศาสตร์เพศมีอาจไปพาโตตกตำล่างเพื่อใดขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งนั่งเพื่อไล่เสียถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนนิสูยังไงมีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวตรงทินเนอร์เมื่อดมกาวมามังมาวันนั้นพ่อก็ไปกับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวนี่เพราะว่าบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะเลยวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินคันบอกหาเนื้อมาลาบให้กินเขาจนขาทิ่มเด้นี่ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกเลยทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจบลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นฟืนได้ตีเข้าท้ายทอยมันมืดหมดแล้วเพราะนั้นนรกหลุมที่เรียกว่าโลกันตะโลกะแปลว่าโลกอันธะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นแม้กระทั่งบุญคุณของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอต่อคงไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปไม่ถึงตาย ตายแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเปในเปรเฉยสูบบุหรี่เฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต็มบ้านพ่อก็มากับรถบัสโดยสารมาถึงผ่านบ้านมันทะเลเนี่ยก็บอกรถจอดถามชาวบ้านว่าทำไมบ้านผมคนเยอะเป็นอย่างบ้านห้องผู้คนหลายแท้เขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วแกเป็นลมสุดลงไปเองเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามืดนรกหลุมนี้ชื่อว่าโลกันตะมีความหมายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตรักอยู่ระหว่างหรืออันนี้อันทะแปลว่ามืดมนุษย์หลุมนี้พิเศษอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบายคือโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่นอกจักรวาลทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกันตะเหมือนดอกบัวสามดอกตั้งอย่างนี้แต่มนุษย์หลุมนี้อยู่ตรงนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่สามารถจะสาดส่องถึงได้เป็นนรกที่มืดไปตลอดนอกจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็สว่างสวัยโลกันตมหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแลบนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตมหานรกนี้จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้งไปเหมือนค้างคาวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้มีแต่เราคนเดียวเขาไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาจะมีเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนก็เกี่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในความมืดโหยหิวก็มีอีกตัวอื่นพองมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจะกุ้มกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวเกี่ยวพันจะกุมจะฉี่กันกินนั้นก็ลุดจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมานั้นเปื่อยยื่นหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกสลบฟื้นขึ้นมาจันเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นกดตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยโหนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตะมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมียามารดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่เมืองอุบลลูกสาวเป็นครูมีส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนั้นเป็นครูแล้วเกลียดแม่แม่พูดจาจู้จี้จุกจิกแม่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อยลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อแม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธแม่พูดกับแม่8 ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตะมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็กลืนขมและทมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทปไปเปิดเทปเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกไม่ไปทำงานก็ซักผ้าแม่ก็เปิดเทปบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูหนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยิน ฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องให้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาตอนนั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วเพราะนั้นนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามมารดาทั้งทางกายทางใจถึงเรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปถาหนังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นปุพพจริยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเปล็ดผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเล่าเรื่องของพระองค์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็เรื่องมันได
3: ้คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
4: อธิบายถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เราพากันนิยมกันนับถือว่าบางสกุลเป็นคาถาท่านเรียกว่าอจิรังวัตยังกายโยคือหมายความเรายังไม่ทันตายคนเราเวลาไม่สบายกลัวจะตายเลยมันจวนจะตายรีบบางสกุลเป็นเสีย มันก็ดีเหมือนกันมันจะเป็นเพราะความนิยมนับถือเองได้ก็ประหยัดเวลาทำบางสกุลเป็นนั่นเป็นนั่นหายเร็วเหมือนกันน่ะถ้าไม่หายก็ตายเร็วมันก็แปลกเหมือนกันโดยมากมันเป็นอย่างนั้น เนื้อความในการที่บางสกุลเป็นก็ไม่มีอะไรหรอกคือท่านสอนดีๆนี่แหละสอนให้คนเป็นพิจารณาตัวอัตภาพตัวตนคนที่ยังไม่ตายที่บางสกุลตายนั่นก็เป็นพิธีสอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สอนคนตายสอนคนเป็นแต่คนต้องเข้าใจว่าท่านบางสกุลเนี่ยคนตายยังไม่เข้าใจว่าสอนคนเป็นบางกลุ่มบางหมู่ยังถือกันเสียว่าถ้าซักบางสกุลได้ไปยกมือไหวได้ไม่ได้กลัวจะมาตายกลัวเราจะตายถือไว้ถึงขนาดนี้ก็ยังมีข้อความนี้ก็ยังมีข้อความเข้าใจผิดคนตายจะรู้เรื่องอะไรเมื่อคนตายแล้วท่านไปบางสกุลนั่นหมายความว่าท่านเอาคนตายเป็นสักขีพยานในเนื้อความก็ไม่ได้สอนให้คนตายไม่ได้สอนคนตายสอนคนเป็นออกอธิบายคนเป็นเองฟังอย่างอนิจจาวัตสังขาราสังขารเนี่ยของไม่เที่ยงเนาะอุปัฏฐายธรรมิโนเกิดขึ้นเป็นธรรมอุปชิตวานิรุตฉันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเตสังวุปาสโมสุโข ังขารคือความปรุงความแต่งไม่มีสงบระงับแล้วเป็นสุขท่านสอนคนเป็นอันนี้แหละให้เอาคนตายเป็นตัวอย่างสังขารน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเหมือนกันกับคนที่นอนตายเนี่ยเราไม่เที่ยงนี่แหละเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้แหละถ้าเขาใครไปยึดไปถือมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามากูว่าเราอยู่มันก็จะต้องเป็นทุกข์

ว่าเราไม่เข้าไปยึดไปถือเห็นเป็นของเกิดดับสภาวะอันหนึ่งเกิดดับแล้วก็เป็นสุขนี่ก็สอนคนดีๆคนที่ยังมีหูมีตามีจิตมีใจได้ฟังรู้เรื่องรู้ราวคนดีๆคนตายไม่รู้อะไรกันหรอก ที่จะพูดวันนี้พูดถึงเรื่องมรรคสกุลเป็นเรียกว่าอจิลังวัตยังกายอยู่ปัทวิ่งอธิเสสติชุดโอเปตวิชโนนี่ละถังมกริงขลังอจิลังวัตยังกายอยู่พูดถึงเรื่องกายอันนี้แหละคือตัวของเราเนี่ยไม่เที่ยงหนอไม่นานหนอฉันแจ็คไม่อยู่นานเท่าไหร่ปัทวิ่งอธิเสสติจะทอดทิ้งคือตายอยู่ที่ถมแผ่นดินนี่แหละชุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ระทังว่ากระดิ่งพลังกับท่านก็มีอะไรกับสารก็ดีๆนั่นก็ดีแต่ท่านว่าย่อๆพูดย่อๆมีเรื่องเล่าไว้ปฐมเหตุมีคุณบุตรคนหนึ่งฟังเทศพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอมบวชถวายชีวิตในพุทธศาสนา มันต่อมานานเกิดเป็นตุ่มผุพองขึ้นนำตัวทีแรกกระตุ่มเล็กๆง่ายๆนานก็เติบโตขึ้นโดยลำดับจนมาทั้งเน่าเปื่อยหมดทั้งตัวลูกศิษย์ลงหาพระเจ้าพระสงฆ์เห็นก็เลยเบื่อสะอิดสะเอียนรังเกียจเพราะเหม็นเน่าทอดทิ้งวัดให้ใครเจ้าใจใจดูแลพระพุทธเจ้าได้ทราบเหตุนั้นเสด็จไปปฏิบัติพระฐานเองต้มน้ำแล้วเอาผ้ามาชักเอาจีวรมาซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาสบงมาพัดมาซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาสบงไปถ่ายให้ที่อยู่ที่นอนเอาน้ำร้อนมาลาดเอามาลวกมาเช็ดมาถูให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะเดียวกันก็ได้เทศนาภิกษุทั้งหลายฟังพอภิกษุทั้งหลายผู้บวชในพุทธศาสนานี้นั้นมาจากตระกูลต่างๆหนีบ้านหนีตระกูลมาแล้วยังค่อยมาบวชในธรรมวินัยอันนี้เมื่อมาบวชแล้วพวกเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติอุปถากรักษาซึ่งกันและกันใครจะปฏิบัติอุปถากรักษาเล่าจงให้พากันดูแลรักษาซึ่งกันและกันถ้าหากว่าใครอยากจะปฏิบัติเราตถาคตก็ขอให้ปฏิบัติผ้าป่วยเถิดคนใดปฏิบัติผ้าป่วยก็เหมือนกับปฏิบัติเราตถาคตนั่นแหละความข้อนั้นพวกพ่อบ้านแม่เรือนคงจะทราบกันดีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นบิดาของภิกษุสงฆ์พระสงฆ์มากเขาเท่าไรเขาเรียกว่าเป็นลูกเรียกว่าลูกตถาคตที่จำนวนเรียกว่าลูกตถาคตฤทธิ์สักยบุตรเป็นบุตรของสักยะคือพุทธเจ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาลูกในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ดีใจหรือเบาอกเบาใจสักเท่าไหร่พ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องมีความเบาใจโล่งอกโล่งใจมีผู้ช่วยปฏิบัติอุปถัมภ์คนลูกเต้าที่ไข่เจ็บป่วยชั้นใดก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์องค์ใดรับภาระธุระปฏิบัติคนป่วยคนไข้ให้เหมือนกับปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย
ต่อไปท่านยังบัญญัติที่ขาบทอีกถ้าหากว่าภิกษุสามเณรในวัดแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดเจ็บใครไม่ดูแลซึ่งกันและกันไม่รักษาซึ่งกันและกันท่านปรับโทษพระทั้งหมดทั้งวัดถ้าคนใดคนหนึ่งไปปฏิบัติอุปถากช่วยเอาใจใส่รักษาให้พระทั้งหมดทั้งวัดพ้นจากอาบัติทำประโยชน์คนเดียวสำเร็จหมดทั้งวัดนี่ท่านยังสอนในขนาดนั้นนั่นยังอันนี้สูงมากการปฏิบัติพระป่วยพระไข ท่านองค์นี้แหละที่ป่วยเขาเลยให้ฉายาชื่อใหม่ภูติปุติกะภูติกะคือคนป่วยเองเรียกว่าเน่าเนี่ยภูติกะแปลว่าเน่าฉันป่วยเน่าทั้งตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศนาสอนในเมื่อท่านทำความสะอาดแล้วก็สอนอาจิลังอัตยังกายโยกัทวิงอธิเศษสติชุดโอเปตปัญโยนี่ระถาวิเดระนักบัตกระดิ่งขดังดังอธิบายฟังพระปุถุกะได้ฟังแล้วก็พิจารณาถึงสังขารร่างกายของตนมันเปื่อยเน่าไปแล้วมีอันดีแล้วมันก็จะต้องแตกสลายดับในไม่ช้าไม่เร็วนี่เองเงยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยร่างกายเปื่อยเน่าเป็นเหตุปัจจัยให้มาพิจารณาพระองค์อนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางทอดทุระลงไปได้เห็นขนาดนั้นแล้วถ้าพุทธเจ้ามาเทศนายังไม่ทันปล่อยวางก็ไม่ใส่ไปเทศยังไงอีกแล้วคนเรามันเปื่อยเน่าหมดจะไม่มีอันดีเลยจะยังไม่ปรงลงกับหมดทั้งทางทั้งทีเลยคนเราเนี่ยมันยากถ้ายังปกติอยู่แล้วก็เลยยากที่จะปล่อยจะวางเมื่อไม่ปล่อยวางก็ไปยึดยึดตนแล้วก็ยึดสิ่งอื่นสิ่งรอบๆตัวเรายึดหมดอะไรยึดทั้งนั้นเป็นของกูของกูทั้งหมดความเป็นจริงว่านั้นร่างกายไม่มีสาระหาสาระแกนสารไม่ได้สิ่งที่มันเป็นอยู่ที่เรียกว่าธรรมคือธาตุสี่ในน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวตนคนเราแต่สิ่งทั้งสาทั้งสี่และทั้งหกคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นหกรวมเข้ามารวมมาอีกสองเป็นหกของทั้งหกอย่างเดียวประชุมของเขาก็เลยเป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาอันที่มันเป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยมันก้อนอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ก้อนไม่ใช่คนแต่เราเข้าไปยึดนั่นเลยถือเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาความเป็นจริงไม่ใช่มันสภาพอันหนึ่งของมันต่างหากมันเกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มนะจึงเรียกว่ากลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาจึงเรียกว่าขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์คือมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มมันในขันธ์คือเป็นกองขึ้นมาเองจึงเรียกว่าขันธ์ถ้าหากเราพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วใจมันเป็นค้นเห็นขันธ์ใจไม่เข้าไปยึดขันมันก็จะเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าหากเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันยังเข้าไปถือขันเป็นกูเป็นเราเป็นเขาอยู่ต่างใดก็จะไม่เห็นความจริง ขันนี่แหละเป็นของคือกองอันนี้แหละมันเป็นเหตุอยู่ทุกวันอย่างนี้เหตุนั้นท่านจึงให้พิจารณาขันคือตัวของเราแยกแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปโดยอาการ32ก็ดีแล้วเป็นธาตุ4ก็ดีให้เห็นตามเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาจะไม่เห็นก็ตามจะไม่จริงก็ช่างความจริงไม่อยู่เราไม่จริงก็ตามแต่ให้พิจารณาอยู่นั่นแหละ
ตราบใดใจของเราไม่สงบจะไม่เห็นของจริงถ้าใจเราสงบแล้วจะเห็นของจริงชัดขึ้นมาเลยเพราะนั้นการพิจารณาพร้อมกันนั้นจึงหัดทำความสงบไปเป็นตัวถ้าใจไม่สงบก็ไม่ชัดความสงบจึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของธรรมที่จะเกิดขึ้นมาเพราะพื้นฐานคือธรรมมันคือความสงบเป็นพื้นฐานกายท่านอุปมาเปรียบมันก็ท่อนไม้ถ้าจะพูดกันแล้วท่อนไม้ท่อนกล้วยก็ตามเถอะยังมีประโยชน์อย่างท่อนไม้นะมันเคี่ยงทำฟืนหุงต้มเหมือนยังได้คนเราจะมาทำอะไรมาทำฟืนหุงต้มก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้กระดูกเนื้อคนไม่เห็นใครไปขายสักทีหนังงัวหนังควายหนังสิเข้เขาอย่างหนังแมวหนังเหี้ยเขาไปขายหนังงูก็ยังมาขายกันได้อันหนังคนเอาไปทำไมกันไม่เห็นมีอะไรไม่ประโยชน์อะไรเลยหนังสุนัขหนังแมวเขาไปฟอกขายได้ดีราคาดีสังเวยนั่นหนังคนไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อก็เหมือนกันเนื้อสัตว์ต่างๆทุกวันนี้ยิ่งราคาดีเนื้อจระเข้ราคาตั้ง 60-70 บาทเนื้อตะภาพน้ำปลาฝา 70-80 บาทเนื้อไอ้เนี่ยนิ่งแพงตั้ง100บาทกิโลนึงคนไม่มีใครไปขายสักกระตังเดียวก็ไม่มีใครซื้อจึงว่าไม่มีประโยชน์หรอกกระดูกก็เหมือนกันกระดูกงัวกระดูกควายกระดูกเขาไปทำปุ๋ยยังได้ได้อีกกระดูกคนนะเผาทิ้งเฉยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยจึงหาค่าไม่ได้ในเมื่อมันประชุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ผู้ที่อาศัยมันก็เลยไม่รู้จักคุณค่าเกิดความประมาทไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้คือไม่มาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงไปยึดเอาเฉยๆแต่ยึดมันก็ไม่ได้เวลามันแตกรับสลายแล้วก็อย่างว่านะถ้าหากเมื่อเราอาศัยอยู่นี้เห็นคุณค่าประโยชน์มาอ๋อพอเราได้เกาะมันอยู่อาศัยมันอยู่แต่พิจารณาเห็นเป็นตามเป็นจริงให้มันก้อนไม่มีสาระหัดปล่อยหัดวางหัดทิ้งไปแค่ให้เห็นตามที่จริงเลยมันก็จะเป็นของมีค่าขึ้นมาในขณะที่ยังไม่ทันแตกดับคือเอามาพิจารณาแตกดับแล้วพิจารณาไม่ได้คือตัวของเราหนีแล้วแตกดับไม่ได้ใจไม่อยู่แล้วหนีแตกดับพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่มันอยู่ด้วยกันเอามาพิจารณาเสียมันเป็นประโยชน์เลยส่วนเศษคือกากได้เขียนเนื้อหนังอันนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มือมีก็ไว้กราบไหว้ไหว้ว่าเคารพนับถือสิ่งที่เราควรบูชาเช่นกราบไหว้พระทำวัดสวดมนต์ก็ได้บุญกับมันเหมือนกันนี่หรือว่าทำบุญตักบาตรก็ได้บุญกับมันเหมือนกันดีก็อย่าไปต่อยหัวกันมีแต่ให้โทษเอาไปต่อยหัวกันเลยให้โทษมันมีคุณค่าประโยชน์อะไรเลยปากของเราก็เหมือนกันเมื่อมีปากอยู่ต้องเอามาเรียนหนังสือท่องบ่นจดจำคำสอนพระเจ้าเสียมากล่าวคำไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นถ้าได้บุญจากปากเหมือนกันไหมดีกว่าเราจะเอาไปแช่งเอาไปด่าเอาไปเหยียดหยามรู้ถูกกระทบกระแทกแดกดันที่กันและกันพูดคำเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลหาสาระไม่ได้

เจ็บหูเจ็บตาขวางหูขวางตานำมาซึ่งบาปเมื่อตามีจงดูได้สิ่งที่มันเป็นของมีค่าคือมองสิ่งที่มันดีมองคนอื่นเขาดีเรามาเป็นตัวอย่างเรามาปฏิบัติตามคนอื่นบางคนมีคนชอบรักของสนิทสนมคุ้นเคยเขาอยากพูดอยากคุยด้วยบางคนเขาไม่อยากพูดอยากคุยด้วยเกิดอิจฉาริษยามันก็ไม่ถูกเพราะเราก็ได้เพราะกายเพราะวาจาเพราะใจของเราก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยแหละถ้าเห็นคนอื่นเหมือนกันเนี่ยบางคนน่ะอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยบางคนไปเห็นน่ะก็ไม่อยากพูดอยากคุยด้วยคือคุยมาหมดมันก็ไม่เข้าเรื่องเข้าราวกันเห็นน่ะมันคิดถึงความดีความชั่วของตนคิดถึงนิสัยวาสนาบุญบารมีของตนแล้วพยายามดัดแปลงแก้ไขอันนั้นเรียกว่าตาเห็นเป็นของมีค่ามีประโยชน์ถ้าหากเห็นเช่นนั้นแล้วเกิดโทษไม่พอใจเลยเป็นบาปหูก็เช่นเดียวกันไม่ฟังได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ให้เกิดโทษอย่ามาไว้เป็นในใจของตนให้รู้จักชำระแก้ไขออกไปซะหูไว้สำหรับฟังเราจะอุดก็ไม่ได้มันต้องได้ยินเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาฉลาดสามารถแก้ไขชำระอย่าให้มันคล้องอยู่ในใจเราได้สิ่งที่ดีมาไว้มันมีประโยชน์ได้มีทั้งคุณมีทั้งโทษได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทั้งหกนี่แหละถ้าหากว่าเราใช้เป็นก็เลยเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ที่ใช้ว่าสวรรค์หกชั้นมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนะคือใช่ให้มันเป็นคุณและประโยชน์เกิดความปลื้มปีติปราโมทย์อิ่มอกอิ่มใจล่าเริงบันเทิงตลอดเวลานั่นเรียกว่าสวรรค์ถ้าใช้ไม่ถูกเป็นนรกหกขุมเหมือนกันตาเห็นกันเอามาเป็นนรกจังหูเห็นได้ยินกับมาเป็นนรกนะไม่เผาผลาญในตัวของเราคนเดียวนรกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่อื่นในวันนี้ตัวเรามาอยู่ที่ตัวของเราคนเดียวเราเป็นคนสั่งขึ้นทางนรกกับสวรรค์นี่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของกายของใจของเราเราใช้มันถูกมาเป็นของมีค่ามีประโยชน์ใช่ไม่ถูกละกลายเป็นโทษในตัวนี่เรื่องคนเราเป็นอย่างนี้ของมีค่าแต่หากเราทำมันเป็นของมีค่าก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมาของมีค่าแต่เราใช้ไม่เป็นเลยกลับกลายเป็นโทษยังเคยอธิบายฟังอยู่เสมอปุ๋ยเขาสำหรับใส่ต้นไม้ใส่ผักกันเขาเอาของสกปรกมาทำปุ๋ยยิ่งยวนนี่ยิ่งแล้วใครก็เห็นเอาหมุดเอาคู่ดันสกปรกสดๆอันนั้นเอาไปลดใส่ฝักบัวลดผักเคี้ยวตื้อขึ้นในวันทั้งวันเขาไม่ได้เอาน้ำอบน้ำหอมไปลดหรอกลดผักในทางเขาทำมันมีประโยชน์ขายได้ดีกว่าของคนไทยครับถ้าของไม่ดีเรากลับกลายเป็นโทษของที่เราควรสักการะเคารพนับถือและบูชาเช่นพระพุทธรูปเราควรเคารพกราบไหว้บูชาเอาไว้ขายเป็นสินค้าเอาไปลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามหรือทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละชั่วทำดีได้กลับเกลียดโกรธสอนให้ละโทษได้กลับไม่พอใจได้กลายเป็นบาปนั่นของดีนั่นถ้าใช้ไม่เปลี่ยนใช่ไม่ถูกก็คือกลายเป็นโทษเป็นบาปขึ้นมา

้าหากเรารู้เรื่องนี้แล้วอิ่มใจเราปฏิบัติของไม่ดีให้มันดีเลยเกิดความพอใจเมื่อเรามีความสามารถทำของไม่ดีมีค่าขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจเกิดเพลิดเพลินตลอดกาลเวลาถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องของดีๆมันนี่มองดูอะไรก็ไม่ดีสักอย่างตาหูจมูกกายก็ไม่ดีทั้งหมดรูปกายก็ไม่ดีทั้งนั้นอะไรทั้งหมดไม่ดีทั้งนั้นหรือเศร้าใจท้อถอยเกิดความเดือดร้อนมันใช่ไม่เป็นเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องอาจีรังมันยืดยาวมันอธิบายแนวปฏิบัติอาจีรังว่าแต่ยังกายอยู่กายเรื่องของไม่นานคือจะต้องแตกดับสลายปฏิวิงอชิเฉสติชุดโอเปตวิญญาโนนี่ละถังว่าคาริงคารังวิญญาณไม่มีคือใจไม่มีใช่แล้วจะทอดทิ้งกิ้งอยู่บนพื้นแผ่นดินไม่นานหรอกเมื่อกระท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนไม้และท่อนฟืนยังมีประโยชน์กว่าตัวคนเราเหตุนั้นเมื่อไม่มีประโยชน์เราทำให้รู้จักว่าคุณไม่มีประโยชน์ในขณะที่เรายังก่อเกี่ยวมันอยู่จงทำมันเป็นประโยชน์ขึ้นเสียจะได้กับทันกับการเวลาที่เรายังอาศัยมันอยู่หากว่ามันไม่อาศัยแล้วหมดทั้งทางไม่ทราบจะเอาอะไรมาใช้เครื่องใช้เองนี่ในขณะที่ใช้ได้ก็รีบใช้มันได้คุณค่าประโยชน์มันเนี่ยที่บานในวันนี้ก็เท่านี้ละตั้งใจภาวนาค้นคว้าหาของดีให้มันเห็นของดีมีอยู่หากเราไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจว่าเป็นของดีมันก็หมดค่าที่พูดไปนั้นพูดถึงของดีและของไม่ดีในที่เดียวกันท่านนี้จะพูดถึงเรื่องของดีเอาของไม่ดีมาเห็นของไม่ดีมันจะกลายเป็นของดีขึ้นไหมยังเห็นร่างกายนี่แหละว่าเป็นของดีถือว่าเราว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าตนว่าคนอะไรก็เป็นของดีคือถืออัตตานั่นเองเมื่อมาคิดค้นตนจริงหาตนหาตัวจริงๆจังมันไม่มีมันจะกลายเป็นของไม่ดีนั้นคนเห็นของดีเป็นของไม่ดีมันก็สลดสังเวชเพราะเหตุที่ตนหลงจิตใจที่มันสลดทั้งเวทหมายความนั้นใจมันสงบในก็เห็นขึ้นนะท่านนี้ของไม่ดีเนี่ยกลายเป็นไอ้ของดีเนี่ยเห็นเป็นของไม่ดีเลยเกิดความสลดทั้งเวทเห็นเรื่องความโง่ความหลงของตนท่านนี้มันกลายเป็นของดีขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีของอันนี้มันก็จะไม่เห็นเลยกลายเป็นของดีขึ้นมานี่ถ้าหากพิจารณาถูกมันเป็นยังมีทั้งดีไม่ทั้งไม่ดีอยู่ในทีเดียวกันท่านี้อิ่มใจเพราะนาก็ไม่ขี้เกียจอ่ะถ้าไม่รู้จักของดีของไม่ดีท้อถอยเบื่อหน่ายทางความเพียรเพราะนาก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรท่านที่เห็นแต่ว่าตัวไม่เห็นท่านที่รู้อยู่ว่าตัวไม่รู้นั่นหมายความว่ารู้จักไม่จักไม่รู้จักของดีของไม่ดีเบื่อหน่ายมีแต่ง่วงมีแต่ซึมมีแต่อยากนอนมีแต่ขี้เกียจขี้ขลาดชีวิตวันล่วงเลยไปทิ้งเปล่าหาคุณค่าไม่ได้แล้วมันใกล้ไปหาความตายยังไปที่หน้าเสียดายหามันตายไปขนาดนั้นก็หมดค่าได้ของดีแล้วไม่มีค่าไม่สามารถจะมาใช้แล้วไม่มีค่ามีที่ถ้าเราพิจารณาเป็นเห็นทั้งของดีเป็นไม่ดีแล้วก็เห็นของไม่ดีกลายเป็นของดีขึ้นมาโอ้ยว่าสนุกสนานยืนเดินนั่งนอนจะทำอยู่ในอิริยาบถใดๆ
มันเป็นเรื่องสนุกเหตุนั้นให้รู้จักพิจารณาโดยในอธิบายมานี้เมื่อเราพิจารณาถูกแล้วมันรู้ว่าไม่รู้จักไม่มารู้ตัวหรอกอันใจหมายความว่าถ้าหากเห็นนั่นก็หมายความว่าใจมันรวมมันสงบจึงค่อยเห็นชัดถ้าไม่เห็นนั่นจะภาวนาพุทโธพุทโธจนกระทั่งวันข้ามคืนลงมันก็ไม่เห็นหรือว่าเราจะพิจารณาอนาปาสติพิจารณาความตายอยู่ตลอดคืนลงมันก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้แหละจิตใจแน่วแน่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นภาวนาแล้วเมื่อชัดลงไปนั่นแหละจะได้ชื่อว่าถึงภาวนาแท้หากเบื้องต้นอย่างว่าท่านมีอะไรยังเราไม่ทันชำนาญพิจารณาก่อนยึดเอาหลักพุทโธไว้ซะก่อนหรือลมหายใจเขาออกไว้ก่อนก็ได้แต่ก็เพียงว่านี่แหละพุทโธก็ตามลมหายใจก็ออกกระชังเราไปมุ่งโน้นมุ่งนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จะคิดปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนี้อะไรต่างๆไปขึ้นใหญ่เหมือนกันถ้าพิจารณาตามจริงไม่อยากเป็นอยากเห็นอะไรแต่ว่าจะดูของจริงพิจารณาเพียงร่างกายนี่แหละให้เห็นของไม่ดีนะเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลโสโครกหรือเห็นเป็นของไม่มีสาระเราไม่ได้เมื่อเราพิจารณานี่อยาก

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาแผ่นดินนี้เป็นมรดกทางวัตถุทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ปู่ตาย่ายายหาไว้ให้นี่เป็นมรดกทางวัตถุบางคนก็รักษาไม่ได้เรียกว่าเกิดมาขายบางคนเกิดมาขายพ่อแม่หาไว้ให้ก็ขายขายขายขายขายจนหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรจะขายยังแต่ตัวขายคนก็ไม่เอาแล้วนี่ก็เรียกว่าเกิดมาขายเกิดมาผลาญอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เกิดมาเพิ่มเติมสร้างเสริมให้มันดีขึ้นถ้าพ่อแม่เราทำไว้เท่านี้แล้วชั้นลูกทำเพิ่มขึ้นไปชั้นหลานทำเพิ่มขึ้นไปเหลนทำเพิ่มขึ้นไปมันก็ยิ่งใหญ่เจริญงอกงามครอบครัวนั่นสกุลนั่นมั่นคงแต่ว่าบางคนไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วก็ผลาญเรื่อยไปมันผิดตรงไหนที่ได้ทำอย่างนั้นมันผิดตรงพ่อแม่นะผิดอย่างไรพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะคือเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปให้เป็นคนอ่อนแอไม่ฝึกให้ทำมาหากินเพราะประมาทตอนนึกว่าเฮ้ยเงินทองเยอะแยะกินสามชั่วคนก็ไม่หมดนะนั่นประมาทแล้วอยู่สามชั่วคนเลยชั่วคนเดียวก็จะเกลี้ยงแล้วสมัยนี้เอาเงินไปตลาดกำไปสักล้านซื้อยังไม่พอจะซื้อนะถ้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไอ้นั่นซื้ออันนี้ซื้อจะไม่พอเลยจำไปถ้าจ่ายแบบนั้นมันก็ไม่พออันนี้ประมาทว่ามีเงินเยอะแยะไม่เป็นไรให้มันสบายหน่อยเท่ากับว่าฆ่าลูกพระพุทธท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นศัตรูของลูกเป็นภัยรีผู้ทำให้ลูกพินาศคือไม่สอนไม่แนะนำให้รู้จักทำมาหากินมันก็ไปไม่รอดสกุลใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆที่เขาตั้งมั่นมาเป็นร้อยปีนี่ก็เพราะว่าเขารู้จักสอนลูกให้ทำมาหากินไม่ทำให้ลูกสบายแต่ให้ลูกลำบากให้รู้จักว่าชีวิตมันต้องต่อสู้อะไรๆที่ได้มานั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องลงทุนถึงจะได้มาต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้มาเขาก็ให้ลูกทำงานทำการบางทีเป็นลูกเศรษฐีแต่ให้ไปเป็นเสมียนเขารับจ้างเขาให้มันรู้ว่าเป็นลูกจ้างเขานี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานมาโดยลำดับสมควรแก่เวลากลับบ้านก็ทำงานเป็นมันรู้รสชาติของความลำบากเลยก็ทำงานเป็นรักษาทรัพย์สมบัติเป็นนั่นพ่อแม่เข้าใจเลี้ยงลูกในทางนี้นั้นอันนี้สงสารลูกไม่อยากให้ลูกประสบเดือดร้อนไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์บางคนพ่อแม่เหนื่อยมากกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้พูดว่าเรามันเหนื่อยมามากแล้วลูกให้มันสบายหน่อยนั่นแหละคือทางเสื่อมที่จะให้ลูกสบายนะคือทางเสื่อมนะตอนลูกสบายมันก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเคยสบายลำบากก็ไม่ได้เหมือนกับลิเกละครเนี่ยว่าแสนสงสารพระนอนพระหนอคือพระเอกเอวบางร่างน้อยพอเดินป่ากันนิดหน่อยแม้สงสารลำบากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แพ้เขาอย่างนั้นเอาตัวไม่รอดไอ้พระหนอแบบนั้นลิเกก็ยังเล่นให้เป็นคนอ่อนแอละครไทยสอนคนให้อ่อนแอไม่สอนคนให้เข้มแข็งไม่มีพระเอกที่ไปเลี้ยงหมูไปทำไร่ไถนาคอยสั่งเนื้อสั่งตัวจนกลายเป็นคนมั่งคั่งไม่มีพระเอกแบบนั้นพระเอกถูกหวยนะพระเอกตกถังข้าวสารได้แม่ยายร่ำรวยอย่างนั้นมันไปไม่รอดเลยพระเอกแบบนั้นนะเพราะมันไม่รู้จักตั้งเนื้อตั้งตัวเอาตัวไม่รอดเกิดความทุกข์ยากลำบากแดดร้อนเหมือนเรื่องเขาเล่าเป็นนิทานนะเรียกว่าเรื่องนายดีนายร้ายทิศดีกับทิศร้ายนะทิศดีกับทิศร้ายในบวชอยู่สำนักเดียวกันอันนี้เวลาจะศึกก็ไปลาอาจารย์อาจารย์นี่เป็นหมอดูเป็นพวกหมอดูก็ดูดวงดูดวงก็คนหนึ่งดวงดีศึกออกไปแล้วจะร่ำรวยให้ชื่อว่าทิศดีไอ้คนหนึ่งดวงไม่ดีเลยชื่อว่าทิศร้าย
เองออกไปมันต้องลำบากกากกรรมชีวิตละตกระกรรมลำบากอันนี้พอศึกออกไปแล้วทิศดีก็ไปได้พันยาเป็นลูกแม่ข้าอยู่ที่คลองบางลำพูนี่ว่างั้นนะคลองบางลำพูก็สบายแม่ยายพ่อตาก็มีลูกสาวคนเดียวไม่สอนให้ทำมาหากินสอนให้แต่งเนื้อแต่งตัวกรีดกายทุกวันอะไรอะไรคนชายทำให้เป็นทั้งหมดได้สามีมาก็เป็นทิศออกมาจากวัดทำมาหากินไม่เป็นอันนี้มันอยู่สบายอยู่สบายเฉยๆมันก็กุ้มมาคนเราต้องหาความสนุกบางอย่างเลยชวนกันไปเล่นไพ่บ้านนั่นบ้านนี่เพลิดเพลินกับไพ่แม่ยายพ่อตาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ารักลูกอันนี้รักลูกก็ไม่ถูกทางเลยเพลินไปกับการเล่นการสนุกสนานไม่รู้จักทำมาหากินจนกระทั่งพ่อตาแม่ยายตายพ่อตาแม่ยายตายก็ค้าขายไม่เป็นกินของเก่าเล่นไปสนุกไปจนของเก่าหมดเลยตกระกรรมลำบากต้องขายที่ขายบ้านที่อยู่อาศัยและไปอยู่กันต๊อบเล็กๆนั่นรายหนึ่งรายดีทิศดีไอ้ดวงดีเนี่ยดวงดีแต่ว่าตกต่ำอันนี้ทิศร้ายเนี่ยมันดวงไม่ดีดวงไม่ดีศึกไปก็ไปทำงานรับจ้างก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรทำไปในกรุงเทพคนนั้นเออไม่ไหวอยู่กรุงเทพนี่ไม่มีทางก้าวหน้าจะเป็นกรรมกรก็อย่างนี้เรื่อยไปออกไปจากกรุงเถอะมาอยู่จังกรุงมาบางกรวยอยู่บางกรวยเนี่ยมันที่สวนน่ะสวนทุเรียนสวนอะไรนะอันนี้มาเดินเดินไปเจอสวนแห่งหนึ่งหญ้าคารกเต็มเลยถามมาตรงนี้เป็นที่ของใครนั่นแหละเจ้าของบ้านอยู่ตรงนั้นแหละก็เข้าไปหาเจ้าของบ้านไปบอกกันตรงไปตรงมาบอกผมนี่มันคนยากคนจนเพิ่งศึกออกมาจากวัดแล้วก็ทำงานเป็นกรรมกรอยู่ในกรุงนี่ตั้งปีแล้วแต่มันไม่เจริญก้าวหน้าคิดว่าจะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มันก้าวหน้ากว่านี้ก็เห็นว่าที่ดินของคุณพ่อคุณแม่นี่มันว่างอยู่ผมอยากจะมาพัฒนาทำสวนอาจจะคิดค่าเช่าค่าออนอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่มีให้เพราะว่าผมยังไม่มีเงินแต่เมื่อใดทำมาหากินมันปลูกสวนปลูกพืชได้ผลแล้วจะเอาอะไรก็ได้ผมยินดีให้ไอ้เจ้าของสวนก็ใจดีนะเออมันรกอยู่เฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรมีคนมาอาสาทำให้มันเกิดประโยชน์ก็เลยให้อยู่เอาเถอะอยู่ไปเถอะไอ้ข้าเช่าข้าอ้อนไม่ต้องพูดกันนะทำไปเถอะเอาก็สร้างกระต๊อบน้อยๆลงในสวนนั่นเลยแล้วก็ทำงานขุดดินปลูกพืชปลูกผักไม่เที่ยวไม่เกรไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันขันต่อตั้งใจทำงานจริงๆทำงานก็ไอ้ที่เคยรกก็เตียนไปหมดเขียวไปหมดเลยปลูกกล้วยบ้างปลูกพืชอย่างอื่นบ้างปลูกพืชล้มลุกบ้างแล้วเอาไปขายเจ้าของสวนก็นั่งมองดูไอ้นี่มันเอาหาโอกาสดีนะขยันทำมาหากินไม่ประพฤติชั่วเลวไหลตั้งแต่มันมาพลิกดินตรงนี้ดินมันก็เจริญพืชก็เจริญมันเอาไปขำไปขายแล้วมันไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวเตร่เฮฮาเขาชมอยู่นะชมอยู่ในใจชมกับใครๆอยู่เขาก็มาเล่าให้ทิศได้ฟังทิศได้รู้ว่าเขาชมก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก่อนบางคนชมแล้วมันเหลืองเมาคำชมลงลงไปกินลูกยอหล่นลงไปเลยอันนี้มันไม่อย่างนั้นเขาบอกต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกเจ้าของที่ดินนั่นมีหลานสาวมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อแม่สมลิ้มชื่อแม่สมลิ้มก็ว่าได้รับการฝึกฝนอบรมดีรู้จักจัดข้าวจัดของจัดบ้านจัดเรือนเรียกว่าเป็นกุลสตรีคำว่ากุลสตรีสตรีหมายความว่าสตรีที่ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมบ่มนิสัยก็เรียกกุลสตรีก็มองว่ามันก็อายุมันก็หลายแล้วหลานสาวเนี่ยยังไม่มีใครมาติดต่อก็เห็นว่าไอ้เจ้านี้ทิศนี้มันเรียบร้อยดีแม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติแต่มันมีทรัพย์ภายในคือเป็นคนรักงานคนขยันขันแข็งนี่ไอ้ทรัพย์ภายในมันมีค่ากว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี่มันหมดได้สิ้นได้แต่ทรัพย์ภายในมันไม่หมดไม่สิ้นคนฉลาดเขาไม่ดูคนภายนอกแต่ก็ดูข้างในดูว่าข้างในคนนั้นมันมีอะไร
มีคุณธรรมขนาดไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรก็ดูอย่างนั้นก็เห็นว่ามันดีดีก็เลยจัดแจงแต่งงานกันแต่งงานกับแม่สมลิ่มมาแต่งงานแล้วก็เจ้าของสวนก็เลยยกที่ดินให้เป็นของฉันไปเลยแล้วก็ยังสร้างบ้านให้อยู่สบายแม่สมลิ่มก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีรู้จักจัดการบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองข้าวของเก็บพร้อมรอมริบทิศได้ก็ค่อยสบายหน่อยแม่เหนื่อยก็มีแม่บ้านที่ดีก็ค่อยสบายใจทำไปก็เจริญขึ้นมีฐานะดีขึ้นก็คิดถึงอาจารย์อ่ะเพราะว่าจากอาจารย์มาหลายปีแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลยก็เลยไปเยี่ยมอาจารย์ก่อนที่ทิศได้จะไปนี่ทิศดีไปก่อนแล้วทิศดีนี่ไปลำบากไปขอให้อาจารย์ช่วยสะดอกเคราะห์ดอกโศกสักทีแต่มันแย่เวลาเนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่แล้วต้องลอยเรือติ้งติ้งแล้วนี่มาจอดเรืออยู่ในหน้าวัดนี่ลอยเรือมานอนอยู่หน้าวัดนี่ให้อาจารย์ช่วยสงเคราะห์ดูดวงทีว่าดวงมันเป็นยังไง อาจารย์ก็ดูปลอบใจไปตามเรื่องนะต่อมาก็ทิศได้มามีแม่สมลิ่มแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีฉลอมของผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเอาไปถวายอาจารย์จัดเรียบร้อยไปถึงถวายขึ้นไปอาจารย์ก็หลอดเบนมองไม่เคยจำไม่ค่อยได้เพราะลูกติดจากไปหลายปีอาจารย์มองอาจารย์ครับจำผมไม่ได้หรือแกหรือพอได้พูดก็จำเสียงได้ทิศร้ายเหรอครับเป็นไงเว้ยมันร้ายสมชื่อหรือเปล่าก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็แนะนำมานี่แม่บ้านของผมอาจารย์ก็มองเรียบร้อยดีแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังอาจารย์นะไอ้เดียดวงของเองมันไม่ดีแต่เองดีไอ้ทิศดีดวงดีแต่มันแย่เวลานี้มันลอยเรืออยู่ข้างวัดนี่เองเองลงไปเยี่ยมมันหน่อยเพื่อนกันนะนั่นก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบอะไรกันไปตามเรื่องแล้วก็บอกว่าถ้าลำบากนักก็ไปอยู่ที่สวนด้วยกันก็ได้นะจะได้ปลูกกระต๊อบอยู่ในสวนอะไรต่ออะไรอาจารย์นึกในใจว่าแม่กูเป็นโหรมาหลายปีแล้วทายใครๆมันก็แบบนี้ทายก็ว่าไม่ดีแต่มันดีทายว่าดีแต่มันไม่ดีไอ้ดวงนี่ใช่ไม่ได้เลิกเขาตำราสิไม่ดูหมอต่อไปเพราะว่ามันไม่จริงตามดวงว่าจะแล้วมันฝืนดวงได้แล้วคิดได้มันฝืนดวงฝืนดวงด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องการทำงานด้วยความรักงานด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาสร้างงานสร้างการให้เจริญก้าวหน้าก็เจริญเรียกว่าชิงดวงไปได้มันไม่เป็นไปตามดวงแล้วอย่างนั้นนะเพราะการกระทำมันเป็นไปในทางดีแต่ทิศดีนั้นดวงมันดีจริงแต่ว่ามันไม่เอาไหนเมียก็ไม่เอาไหนเลิกเถอะเลยตกต่ำอาจารย์ก็เลยเลิกไม่เป็นหมอดูต่อไปใครมาดูหมอว่าข้าเลิกแล้วเผาตำราแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ข้าสองคนมันตรงกันข้ามข้าเลยเลือกดูหมอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นตัวอย่างชีวิตว่าคนที่ลำบากได้ดีมีถมไปแต่คนสบายตกต่ำก็มีถมไปเหมือนกันในครอบครัว

อนว่าอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบันอดีตก็เนื่องจากปัจจุบันเหมือนกันถ้าเราทำปัจจุบันเรียบร้อยอดีตมันก็เรียบร้อยอนาคตมันก็เรียบร้อยถ้าทำปัจจุบันให้ดีเพราะงั้นต้องควบคุมตัวปัจจุบันและในการปฏิบัติธรรมะท่านก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันสอนว่าให้เพ่งพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอติตังนานวาคมยะอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วนปฏิกังขีอนาคตังอย่าไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตถาตัตถาวิปัสสติให้เพ่งพินิจสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่ามันคืออะไรมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรให้เพ่งอย่างนั้นความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะเราดูสิ่งที่เฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้โดยมากเราไม่ค่อยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาคิดถึงเรื่องอดีตกังวลใจเป็นทุกข์กับเรื่องอดีตคิดถึงอนาคตด้วยความฟุ้งซ่านไม่รู้จักวางแผนที่จะจัดงานจัดการตั้งเนื้อตั้งตัวหรือทำอะไรให้มันถูกต้องก็เลยเกิดปัญหายุ่งยากสับสนด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นการผิดหลักการถ้าจะให้ถูกหลักการก็ต้องคิดเรื่องเฉพาะหน้าเช่นเรามีความทุกข์ก็ต้องคิดเรื่องความทุกข์แล้วค้นหาเหตุของความทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้คือแก้ที่ตัวเหตุเหตุอยู่ที่ไหนก็แก้ที่นั่นเหตุอยู่ที่ตัวเราก็แก้ที่ตัวเรานี่เพ่งปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคิดอย่างนั้นที่เรานั่งเป็นทุกข์ปุ้มใจนะทุกเรื่องเก่าทั้งนั้นเรื่องเก่าๆเอามาทุกข์มันผ่านไปตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วอุตส่าห์เอามารื้อฟื้นแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเป็นทุกข์กลุ้มใจเขาถามว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วกลุ้มใจนี่ก็เรียกว่าโง่เต็มทีไม่รู้จะว่ายังไงก็เรื่องมันเรื้อรังไปแล้วนี่มันเก่าไปแล้วเอามาคิดทำไมอะไรคิดแล้วเป็นทุกข์ไม่เอามาคิดทำไมคิดควรคิดเรื่องที่มันไม่เป็นทุกข์หรือเรื่องสบายใจปลื้มใจถ้าหากว่าเป็นเรื่องเก่าเอามาคิดก็คิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญามันไม่ทุกข์เพราะว่าเราเพ่งพินิจสิ่งนั้นด้วยปัญญาหาเหตุหาผลในเรื่องนั้น มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญาคิดด้วยความเข่าด้วยอวิชชาแล้วก็นั่งกลุ้มใจเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไร เสื่อมสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ปล่อยเสื่อมไปด้วยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการกระทําเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งนั้นเป็นมรดกตกทอดมาตามหลักการของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยกันฟื้นสิ่งถูกต้องในธรรมะของพระพุทธเจ้า เพื่อเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช้เฉพาะตัวไม่พอต้องให้คนอื่นช่วยใช้ด้วยเช่นเราเป็นคนในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อก็ตามเป็นแม่ก็ตามเราจะต้องอบรมลูกเต้าเหล่าหลานของเราให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นหัดลูกให้รู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองหัดลูกให้รู้จักประหยัดอดออมให้รู้คุณค่าของวัตถุที่มีมาเอามาใช้อย่าให้ใช้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รู้คุณค่าใช้เสื้อผ้าโดยไม่รู้คุณค่าใช้สมุดดินสอหนังสือโดยไม่รู้คุณค่าใช้เครื่องประกอบชีวิตเช่นนาฬิกาอะไรทุกอย่างอ่ะไม่รู้คุณค่าใช้ทิ้งฝากไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักประคับประคองสิ่งนั้นของไม่ควรเสียมันก็เสียแล้วก็ไม่สอบเพราะมีสตังค์ขอแม่ได้เอาไปซื้อใหม่ต่อไปอันนั้นก็ทิ้งขว้างไปอย่างนี้ลูกก็สุรุ่ยสุร่ายโตขึ้นก็เป็นคนไม่มีเงินพอใช้เพราะใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็เพราะเราไม่ได้ฝึกได้สอนให้เขารู้จักเก็บรู้จักใช้ในปัจจัยที่จะมีที่ได้แต่พ่อแม่บางคนก็ช่างมันไม่เป็นไรให้มันสะดวกสบายอย่าให้ลูกเดือดร้อนอันนี้คิดผิดเลยไม่ให้ลูกเดือดร้อนไม่ให้เป็นทุกข์นั่นคิดผิดแต่ว่าเราควรจะทำให้เขารู้ให้มีปัญญาไม่เป็นทุกข์ถ้ามีปัญญา

ก็พูดให้ฟังเช่นให้ของชิ้นหนึ่งวันนี้ของชิ้นนี้เราให้แกเด็กก็บอกให้เขารู้ว่านี่ราคาเท่าไหร่ของนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ควรจะใช้อย่างไรควรจะรักษาอย่างไรควรจะทนุถนอมอย่างไรแล้วคอยมันตรวจสอบสักเดือนหนึ่งเอามาดูทีนี้ของที่ให้ใช้เอามาดูเป็นยังไงซื้อหนังสือให้เล่มนึงก็บอกนี่ราคาเท่าไหร่หนังสือเล่มนี่ราคาเท่าไหร่ควรจะรักษาอย่างไรถนอมอย่างไรอย่าเที่ยวเขียนอะไรมันเลอะเทอะในเรื่องไม่จำเป็นรักษาปกรักษามุมให้มันเรียบร้อยรักษาความสะอาดด้วยสมุดก็เหมือนกันไม่ใช้ชุยลุยชุยแฉกการมีขีดสองเขียนนิดหน่อยฉีกทิ้งฉีกทิ้งเป็นลูกเศรษฐีมากไปหน่อยแล้วมันจะลำบากจะยากแก่จนในการต่อไปข้างหน้าเราสอนเด็กให้รู้จักรักษาของรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีที่ใช้แม่ของที่ใช้ในบ้านนี่ก็ต้องรู้อันนี้ราคาเท่าไหร่ของเก่าขนาดไหนได้มาของเก่ายุคสุโขทัยยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นของมีค่าหายากเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติของประเทศควรจะช่วยกันทะนุถนอมรักษาไว้เด็กมันไม่รักษานะบางทีนะของเยอะๆพ่อตายลูกขายเกลี้ยงเลยขายเกลี้ยงเลยคราวหนึ่งเคยไปที่ขังวัดบวรนิเวศกลายบ้านมันก็มีหมูปีกแต่เข้าไปหลังบ้านคุณพระน่ะยศเป็นคุณพระนะโอ้ยของเต็มบ้านเลยพวกของก็เก่าทั้งนั้นเต็มห้องเดินสกเสกนี่ไปดูอย่างนั้นอย่างนี้ดูไปดูมามากมายไก่กองหลายเรื่องหลายอย่างโอ้ยคุณพระมีมากมายอย่างนี้นี่พอคุณพระตายลูกมันขายเพียงไงผมยังไม่ทันตายมันลักไปขายบ้านแล้วหวังแล้วก็ของคุณพระตามันขายหมดเลยของมันมีราคาเนี่ยเอาไปขายเช็คหมดเลยขายหมดเลยมันไม่ใช่ของเล็กน้อยราคาเป็นล้านล้านเพราะว่าของมากลูกไม่รู้จักคุณค่าเห็นว่าไม่ของไม่ได้ใช้มันพ้นสมัยเพราะว่าไม่รู้ว่าของนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าทางศิลปะอะไรต่ออะไรเขาไม่รู้คุณค่าเลยขายกว่าหลังเลยซื้อแล้วเอาไปไหว้บ้านฝรั่งต่อไปรักษาดูแลเป็นของแพงในต่างประเทศซื้อที่นี่มันแพงเมืองไทยแต่มันยังถูกนะฝรั่งมันยังว่าถูกไม่กี่เหรียญแล้วมันเอาไปที่นู่นมันแพงกว่านั้นดีแต่มันก็ไม่ขายพยายามรักษาทำพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านเพื่อให้คนได้ไปดูไปชมไม่เก็บสตังอะไรเพราะเป็นคนเศรษฐีที่เมืองมันติโมนสมัยรีแลนด์นะมันมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเอเมคริสบูลแกมาเมืองไทยทุกปีหน้าร้อนหน้าหนาวเมืองร้อนร้อนบ้านเราแกมาทุกปีมาแล้วก็เที่ยวไปเชียงรายเชียงแสนไปไหนต่อไหนไปดูไปศึกษาแกเป็นพุทธบริษัททางโบราณคดีคือนับถือพุทธศาสนาทางวัตถุทางพระทางเรื่องอย่างนั้นแกศึกษาเรื่องนั้นแล้วแกก็ซื้อไปค้นไปที่บ้านแกนะเต็มเลยวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวนี้อายุแก80กว่าแล้วเคยนิมนต์พระที่วัดชิงตันไปฉันอาหารแล้วบอกว่าผมมันแก่เต็มทีแล้วไอ้ของนี่ไม่รู้จะทำยังไงเห็นจะต้องยกให้พิพิธภัณฑ์ของชาติต่อไปสะสมไว้เราไปดูแล้วตกใจโอ้กว่าหลังเอามาเยอะแยะไปเก็บมาจากเมืองเนาะที่ไหนนะคราวหนึ่งแกไปที่เมืองน่านเนี่ยตอนนี้มันมีพระที่ฐานเจดีย์น่ะมีพระยืนอย่างนี้แกบอกว่านี่ไม่ใช่พระปูนนะไม่ใช่พระปูนคนแก่โอ้ยอยู่กันนี้อยู่อย่างนี้มานานแล้วอยู่อย่างนี้เป็นปูนอยู่อย่างนี้นานแล้วแกบอกว่าพิสูจน์มั้ยล่ะว่าไม่ใช่พระปูนเอาว่าพิสูจน์ยังไงเอาตะปูมาตัวเลยเอาตะปูมาตัวนึงก็เอามาตอกเข้าที่ข้างล่างนะไม่ใช่ที่แขนเนี่ยจะแตกตอกข้างล่างตอกเข้าไปเก๊กข้าไม่หยุดเลยตาปูหยุดนิดเดียวนะขนาดนี้หยุดแล้วนี่แหละไม่ใช่ปูนเพราะตาปูหยุดแล้วแสดงว่าข้างในเป็นของแข็งถามสมภารว่ากระท่อดูได้ไหมสมภารบอกว่าได้กระท่อมาเป็นพระสำริดพระทองนะเรียกว่าพระทองปนทองสวยยืนขนาดตัวเต่าคนเนี่ยสวยมากเลยต้องยกจากพระเจดีย์ขึ้นไปไหว้บนกุฏิไหว้บนกุฏิไปวางไว้เฉยๆไม่รักษาคุ้มครองอะไรถ้าใดคุณโยมเนี่ยโยมสง่าวรรณดิษฐ์นี่แกไปเที่ยว
รู้ว่าที่วัดนั้นมีพระสวยงามก็เลยแวะเข้าไปนมัสการพอนมัสการแล้วบอกพระสมภารโอ้ท่านพระองค์นี้ราคาตั้ง 500,000 นะเงินสมัยนั้นตี 5,000 แกมาเล่าให้อาตมาฟังบอกไอ้ที่ราคาเพื่อให้พระตกใจตกใจแล้วจะได้รักษาคุ้มครองไม่ให้มันคนขโมยลักไปเพราะว่าแบบนั้นเอาปิกอัพไปจอดหน้ากุฏิ2คน3คนแบกบรรทุกไปเฉยๆเอาไปได้ง่ายจะตายเลยบอกว่านี่ราคาตั้ง 500,000 นะท่านถ้าเอาไปขายในตลาดนะพระตกใจว่าราคามากเลยทำกั้นโรงติดลูกกรงเหล็กเลยเอาบนข้างล่างจับพระขังกรงเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในกรงหลวงพ่อเลยวันก่อนเรามาไปเทศเมืองน่านบอกเอ๊ะพระองค์นั้นยังอยู่ไหมผมยังอยู่เรียบร้อยกุญแจแข็งแรงพระนอนเฝ้ากลางคืนแต่ถ้าขโมยมันจะเอาจริงๆมันก็เอาได้นะอุบายนิมนต์พระไปฉันเพลให้หมดวัดก็ยังได้แล้วข้างหลังก็ยกสบายเคยมีนะสุโขทัยตั้งงามมากสองสามองค์นะมันมนต์ไปฉันเพลทั้งวัดเลยเลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงก็คืนพระกลับมาถึงเอ้าตายแล้วหลวงพ่อไปไหนหมดแล้วขโมยยกไปหมดแล้วเรานิมนต์พระไปฉันเพลนั่นเองอันนี้ไอ้เจ้าบ้านที่นิมนต์พระไปฉันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ขี้ขโมยมันรู้ไงว่ากูนิมนต์ฉันความจริงมันวางแผนกันไอ้เจ้าบ้านนั่นก็ทำบุญได้บาปก็นิมนต์พระไปฉันเพื่อให้คนเข้าไปขโมยพระนี่ก็ได้ไอ้เงินค่าจ้างนั้นเขาไปเลี้ยงพระก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่าได้มาไม่ดีนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างของที่รักษาไม่ดีมันก็เสียหายเดี๋ยวนี้ไปวัดไหนเจอของดีๆแล้วบอกนี่อย่าวางไว้อย่างนี้นะคนมันจะแบกไปเสียเอาไปไหว้บกุฏิเดี๋ยวนี้หลายวัดตั้งงามๆคนไม่ได้ไหว้เนี่ยเราไปอยู่ในห้องกุฏิสมภารสมภารนอนเฝ้าไม่เคยเห็นเนี่ยเพราะขโมยมันชุมลักไปได้ง่ายที่ระนองนี่มีพระงามมาหลายองค์เจ้าคุณปยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรนะท่านไปเป็นเทศาเป็นสมวาเทศาพิบาลท่านไปพื้นฟูพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นนั้นเพราะว่าคนแถวนั้นเป็นคนเชื่อสายจีนโดยมากแล้วก็ห่างไกลกรุงเทพเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกรุงเทพเลยลูกเต้าเหล่าหลานเขารู้ไปเรียนปีนังเนี่ยแล้วดีบุกเอาไปขายปีนังขวาเงินที่โน่นธนาคารโน่นซื้อบ้านใหม่ๆสวยๆแถวคารวายรูดซึ่งเป็นบ้านชั้นดีให้ลูกไปเรียนหนังสือไม่รู้จักกรุงเทพไม่มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพเลยอันนี้เจ้าคุณนี่แกไปก็ดูโอ้นี่มันไม่ใช่เมืองไทยสถานการณ์ไม่เป็นไทยสักอย่างหนึ่งความรู้สึกความเป็นไทยมันก็ไม่มีแล้วจะถามว่าเป็นชาติอะไรเขาไม่ใช่ไทยจีนก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรบาบาเหมือนพวกเขาเนี่ยเป็นคนบาบายาเนี่ยคือผู้หญิงไงผู้ชายก็เรียกว่าพวกบาบาไม่ใช่ไทยถ้าใครด่าจีนเขาก็ไม่โกรธด่าไทยก็ไม่โกรธถ้าด่าบาบาเขาโกรธมันไปสร้างชาตินิยมขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอะไรเป็นของเขาอย่างนั้นท่านก็พยายามพัฒนาเอาคนเข้าวัดก่อนสร้างวัดด้วยการตั้งชมรมตามหมู่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านแม่เฒ่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคนแก่ๆนี่เอามาเป็นแม่เฒ่าแม่เฒ่านี่มีหลายๆคนหมู่บ้านเป็นประธานหมู่บ้านดูแลชาวบ้านมีงานมีการต้องเชิญแม่เฒ่าไปทำบุญสุนทานแม่เฒ่าก็ไปเที่ยวเป่าร้องชักนำญาติโยมมาแล้วก็ส่งเสริมพระเอามากรุงเทพเอาพระมา3องค์ให้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมาอยู่วัดอนงคารามเอามากราบพระมหาสมณเจ้านะพระมหาสมณเจ้าเป็นว่าเออเอาไปไหว้วัดอนงฝากสมภารนั่นว่าดูแลให้ดีนี่พระของฉันนะต้องดูแลให้ดีให้เล่าให้เรียนแล้วพระเหล่านั้นก็ได้กลับบ้านไปเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดพัฒนาต่อไปเดี๋ยวนี้ตั้ง3รูปนั้นมามรณภาพไปหมดแล้วแล้วก็ไปพบเนนน้อยองค์หนึ่งเนนน้อยตัวขาวสะอาดอยู่ที่ตะกั่วป่าเนนน้อยนั่งสอนหนังสือเด็กอยู่ท่านไปเห็นโอ้ชอบใจมากเรียนสอนหนังสือเด็กนี่ชอบใจมากเลยไปคุยด้วยไปคุยถามว่านี่อยากจะไปกรุงเทพไหม
พวกนั้นไม่รู้ว่ากรุงเทพที่ไหนนะไปกรุงเทพไหมกรุงเทพอะไรอะไรกรุงเทพอาตมาไม่รู้ว่ากรุงเทพอะไรกรุงเทพเมืองหลวงเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินพระสังฆราชก็อยู่กรุงเทพถามมณีอยากไปกรุงเทพไหมโอ้ต้องไปถามยายก่อนเนตรงนี้ดีนะต้องไปถามยายก่อนนี่เขาเคารพคุณยายจะทำอะไรต้องไปถามยายก่อนนี่เป็นลักษณะดีอย่างหนึ่งนะคนเราเนี่ยใครจะชวนไปไหนต้องไปถามคุณยายถามคุณย่าถามคุณพ่อถามคุณแม่เด็กอย่างนี้ไม่เสียคนนะไม่เสียคนเลยแต่ถ้าใครเอาไปไหนไปเลยไม่บอกย่าบอกยายไม่บอกผู้ปกครองไปเลยผู้ปกครองก็ไม่รู้มันขาดความเคารพขาดความเป็นระเบียบแต่เนรน้อยมันดีโดยนิสัยไปมาต้องไปบอกยายก่อนถ้ายายให้ไปก็ไปได้เพราะแกอยู่กับยายนี่เออยายอยู่ไหนอ่ะบอกว่าอยู่ข้างวัดเอาไปพาโยมไปพบยายหน่อยเนรก็พาไปพบยายไปถึงก็แกรายงานตัวบอกว่าผมนี่เป็นเทศาโอ้คุณยายตกใจเทศาเข้าบ้านเนี่ยลงมาจากเก้าอี้นั่งกับพื้นเลยกราบเทศาใหญ่แล้วบอกว่าท่านมีธุระอะไรบอกไม่มีอะไรหรอกเห็นหลานของป้าเนี่ยของยายเนี่ยสอนหนังสือเด็กชอบใจอยากจะเอาไปกรุงเทพให้ไปเรียนหนังสือจะได้มาช่วยกิจการทางนี้ต่อไปโอ้สาธุได้เจ้าค่ะเอาไปเถอะเอาไปเถอะยายอนุญาตเลยก็เลยพามากรุงเทพมาก็เรียนหนังสือพระเป็นเด็กน้อยก็เรียนหนังสือพระเรียนได้ปีเดียวพอออกพรรษาเนรน้อยไม่อยากบวชแล้วไปหาคุณโยมเจ้าคุณบอกว่าอาตมาไม่อยากเรียนหนังสือพระอยากจะเรียนนายร้อย อยากเข้าโรงเรียนนายร้อยไอ้สมัยนั้นมันโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมเลยก็เจ้าคุณก็ไม่ว่าอะไรเอ้าศึกเข้าเรียนนายร้อยแล้วไปเรียนพร้อมกับลูกชายลูกชายเจ้าคุณหม่อมหลวงอะไรสุทัศน์เรียนพร้อมกันนะแต่ว่าเจ้าเนรนี่มาเรียนเก่งกว่าเนรนี่เรียนเก่งกว่าความรู้ดีกว่าแล้วอายุอาวุโสกว่าลูกชายก็เลยเหมือนกับเป็นพี่กดนุนจุนเจือสำเร็จโรงเรียนนายร้อยออกไปเป็นจนได้เป็นนายพลโทชื่อพลโทฉลองอุชุโกมลนามสกุลก็ดีนะอุชุโกมลหมายความว่าใจตรงอยู่กรมแผนที่เอามาไปเทศกรมแผนที่เจอกันเจอกันก็คุยกันผมคนปักใต้เหมือนกันนะเจ้าคุณแต่ว่าไม่เคยได้ไปเพราะหมดแล้วคุณยายก็ตายใครไม่มีแล้วญาติพี่น้องไม่มีก็เลยไม่ได้ไปแล้วถามมายังไงเจ้าคุณมายังไงไปยังไงถึงได้มานี่ได้ท่านก็เล่าประวัติให้ฟังเวลาตายนี่พิมพ์หนังสือแจกงานศพอ่ะพิมพ์เรื่องอะไรโยมรู้ป่ะพลเมืองดีหนังสือพลเมืองดีสำหรับเด็กเรียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุรินทราธิบดีหม่อมหลวงเปียมาลาคุณที่เขียนดีพลเมืองดีเรื่องนายมั่นนายคงนะมั่นคงศรีเมืองเนี่ยนะคนเดียวตั้งเป็นบ้านดังมีบ้านหนึ่งอยู่ที่ริมคลองสามสินเจ้าของบ้านชื่อนายมั่นนามสกุลรักธรรมนะโยมเคยอ่านนะสมัยโน้นเคยอ่านหนังสือพลเมืองดีนะแกไปขุดออกมาพิมพ์แจกงานศพและตั้งชื่อว่าพลเมืองดีตะกั่วป่าแจกงานศพลูกชายแกสามคนเป็นนายทหารบกทหารอากาศเป็นอะไรดีๆลูกดีเรียบร้อยรอพ่อดีแม่ดีนี่เอามาเล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณวิชิตนั่นท่านเป็นคนที่รักษามรดกไทยพยายามเอาระบบไทยเข้าไปให้คนรู้จักกราบพระไหว้พระนั่งพับเพียบเรียบร้อยทำอะไรทุกอย่างให้เป็นไทยเมื่อก่อนมันเป็นปีนังหมดอะไรอะไรมันเป็นปีนังไปหมดดูมันเลอะเทอะเต็มทีสมัยนั้นนะภูเก็ตกับกรุงเทพมันไกลครับมาลำบากออกมาเรือไฟเล็กมาขึ้นกันตังนะแล้วก็นั่งรถไฟก็ไม่อยากมาไปพี่นางดีกว่าคืนเดียวเหมือนกันลงเรือไปพี่นางมันก็คืนเดียวเหมือนกันแต่มากรุงเทพมาขึ้นรถไฟแล้วไม่มีรถด่วนสมัยนั้นต้องนอนทางอ้างแรมกว่าจะถึงกรุงเทพก็ลำบากเลยไปโน่นหมดแม่ข้าวสารก็ไม่กินข้าวสารไทยคนภูเก็ตกินข้าวสารพม่าพม่ามันมาขายคล่องกว่านี่มาจากมาถวายมาริดนะบรรทุกเรือมาขายระนองตะกั่วป่าภูเก็ตก็แถวนั้นกินข้าวสารเมืองพม่าเม็ดป้อมๆนะหนักกล่อมๆกินไม่อร่อยเท่าไหร่ข้าวสารพม่า
แต่คนไทยไม่มีสาข้าวสารไทยจะกินก็เลยกินไปงั้นน่ะต่อมาก็เรียกว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามีการตัดถนนหนทางขึ้นให้ไปได้แล้วน้องนี่ก็ไกลต่อมาก็แยกจากชุมพรกรมหลวงเพชรบุรีก็ตัดถนนไปชุมพรกรมหลวงกำแพงเพชรอัคคโยธินท่านเป็นเสนาบดีตัดถนนไประนองต่อมาก็จากระนองก็สินค้าก็ลงไปภูเก็ตได้ต่อมาตัดถนนไปพวกพังงาไปภูเก็ตเข้าถึงคนภูเก็ตรู้จักกรุงเทพเวลานี้คนภูเก็ตมาซื้อบ้านบางกะปิทั้งนั้นให้ลูกมาเรียนหนังสือมีเงินก็ฝากธนาคารไทยก็ธนาคารไทยไปตั้งความนิยมชมชอบก็เป็นไทยขึ้นอะไรแต่อะไรก็เป็นไทยขึ้นหมดชื่อก็ไทยหมดแล้วเวลานี้เมื่อเคยชื่อนายเสี้ยเล้งเสี้ยเปาเสี้ยเมาเสี้ยอะไรก็ใหม่อ่านยากแย่ไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นชื่อไทยมั้ยชื่อไทยหมดแล้วเฒ่าแก่นายเมืองทั้งหลายนะเป็นไทยหมดเป็นอย่างนั้นความใกล้ชิดกันแล้วเอาวัฒนธรรมไปให้วัฒนธรรมนี่มันสำคัญอยู่ใกล้สิ่งใดก็ไปสิ่งนั้นอยู่ใกล้จีนเป็นจีนอยู่ใกล้แขกเป็นแขกอยู่ใกล้ฝรั่งก็เป็นฝรั่งไม่เป็นตัวเองอันนี้เราคนไทยในความจริงมันมีอะไรเป็นสมบัติของตัวกิริยามันญาติสุภาพเรียบร้อยการไหว้การกราบการนั่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคนชาติอื่นนั่งยังไม่เรียบร้อยชาวลังกาถือพุทธเหมือนเราแต่นั่งไม่สวยนั่งไม่เป็นนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็ไม่เข้าท่า ไม่สวยอะไรแล้วก็พระก็นั่งไม่สวยไม่เหมือนพระไทยพระไทยนั่งพับเพียบเรียบร้อยผู้หญิงนั่งฟังธรรมนี่นั่งหันหน้าไปหาพระแต่ว่ายืดเท้าไปยืดเท้าแล้วนั่งประนมมือบางทีก็นั่งชันเข่าเอาข้อศอกวางบนเข่าแล้วก็ประนมมือไหว้โอ้ยเห็นแล้วว่าเก่งข้างที่คนไปเห็นใหม่ๆโอ้ยทำไมนั่งอย่างนั้นเขามานั่งเขานั่งไม่เป็นไม่เรียบร้อยพม่าก็ยังไม่เหมือนไทยแต่ว่าใกล้ไทยก็ได้เอาไปใช้บ้างคนไทยเรานั่งเรียบร้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยกราบเรียบร้อยไหว้เรียบร้อยไหว้อย่างอ่อนน้อมเดี๋ยวนี้ชักจะไหว้กิ่งก้างนะยกมือไหว้ก็สวัสดีครับมันไม่ได้เรียกแล้วแต่ก่อนนี้เขาสวัสดีก้มไงเดี๋ยวนี้สวัสดีครับเด็กๆก็อย่างนั้นนี่มันเลอะแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่ากระทำอัญชลีอัญชลีคือยกมือขึ้นเสมอหน้าอกแล้วก็ยกขึ้นจดหน้าผากจดไรผมอ่ะจดไรผมก็ต้องก้มมันก้มมันต้องก้มมาอ่อนน้อมไหว้แบบอ่อนน้อมเหมือนญี่ปุ่นอ่ะมันคำนับญี่ปุ่นคำนับอ่อนที่สุดก้มฝ่ายนี้คำนับไอ้ขวัญนุ๊กก็คำนับพอลูกคือโอ้ยลูกยังคำนับอยู่คำนับต่อไปแม้เจอกันทีเนี่ยคำนับหลายทีคำนับไปคำนับมาวัฒนธรรมเขาอย่างนั้นญี่ปุ่นแล้วก็นั่งญี่ปุ่นเรียบร้อยนะนั่งพับขาโอ้ยนั่งทนจริงๆนั่งพับขาผู้หญิงนั่งพับผู้ชายก็นั่งพับนั่งได้ทนญี่ปุ่นนั่งทนแต่เดินไม่สวยเพราะนั่งพับขาบ่อยๆสุภาพสตรีญี่ปุ่นเดินเตาะแตะเตาะแตะขออภัยเหมือนกับเป็ดอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันนั่งอย่างนั้นบ่อยๆนะไม่สวยแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเรียนแบบฝรั่งเป็นฝรั่งแล้วคราวหนึ่งพบผู้หญิงญี่ปุ่นมาพักที่วัดไทยแล้วมานั่งคุยกับพระนั่งไฟห้างนั่งไฟห้างคุยกับพระเลยก็หลวงพ่อบอกว่าเธอนี่เกิดหลังสงครามลูกยังที่สองพูดอย่างนั้นพอพูดครับมันรู้ไงจะหลาบเหมือนกันรู้ทันทีนั่งเรียบร้อยพอไปบอกว่าเธอนี่เกิดหลังสงครามลูกหมายความว่าฝรั่งเข้ามาแล้วเธอจึงเกิดแล้วไม่เป็นญี่ปุ่นแล้วมานั่งไฟห้างคุยกับนักบวชในศาสนานี่ไม่เคารพนั่งเรียบร้อยทันทีมันรู้สึกตัวเราผู้กับนั่นมันรู้สึกตัวทันทีคิดได้อกไม่ถูกระบบญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นญี่ปุ่นเรียบร้อยนั่งแล้วก็ก้มคำนับสุภาพที่สุดเลยคนญี่ปุ่นแต่ว่าแข็งเหมือนสิงโตนี่แล้วก็เรียกว่าเชื่องเหมือนลูกแกะแต่ก็แข็งเหมือนกับสิงโตกล้าหาญเหมือนสิงโตรบแหลกแต่พอแพ้เรียบร้อยแพ้จริงๆนี่วัฒนธรรมเขาเพราะพื้นฐานทางจิตใจมั่นคงในระเบียบประเพณีคนญี่ปุ่นจึงกลับตัวได้ไวเติบโตไวฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ไวจนฝรั่งยกนิ้วให้เวลานี้ว่าญี่ปุ่นนี่มันเก่งจริงๆมันเก่งก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีลักษณะรักษาของตัว
ชาตินิยมพอสมควรแรงทีเดียวแหละไม่ได้พอสมควรนะแรงมากชาตินิยมชอบใช้ของญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นไปไหนก็ลาบต้องญี่ปุ่นคนอื่นพูดญี่ปุ่นไม่เข้าใจต้องใช้ลาบใกล้พวกนำทางเป็นคนญี่ปุ่นพักโรงแรมญี่ปุ่นอีกกินอาหารญี่ปุ่นอีกเอากับมันนี่มันเอาแต่ของญี่ปุ่นมาใช้แม่มาช่วยประเทศไทยนะช่วยสร้างอะไรอะไรนะตาปูตัวหนึ่งก็เอามาจากญี่ปุ่นเหล็กลวดญี่ปุ่นของเมืองไทยเมแต่หินปูนทรายแต่ละเด็กนอกนั้นของญี่ปุ่นทั้งนั้นแล้วตัดเสียลงต้องซื้อของญี่ปุ่นมาได้ช่อง11ทีวีช่อง11เคยไปออกโอ้แข็งแรงดีญี่ปุ่นสร้างให้หลวงพ่ออ้าวนี่แหละแล้วนี่ถ้าว่าเครื่องเสียนี่จะซื้อของเยอรมันได้ไม่ได้ต้องไปซื้อหลอดของญี่ปุ่นซื้อเล่นของญี่ปุ่นอะไรๆในนี้ถ้าเสียต้องญี่ปุ่นทั้งนั้นนะมันมัดไว้แล้วนี่มันลงทุนแต่มันเอาคืนญี่ปุ่นนะมันช่วยเราสักร้อยล้านแต่ร้อยล้านนั้นดอกเท่าใดมันเอาคืนแบบนั้นเพราะอะไรเสียต้องของญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นของญี่ปุ่นมดเอามาหมดเลยเครื่องแม่กระถูส้วมมันก็เอาของญี่ปุ่นส่งมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ของไทยเป็นอย่างนี้ญี่ปุ่นมันนิยมอย่างนั้นไปอยู่ไหนอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเขาคนไทยเรานี่เป็นคนประเภทวัฒนธรรมอ่อนเขาเรียกว่าไม่แข็งเท่าใดพอดีก็ความจริงมันก็ดีเหมือนกันคืออ่อนไม่แข็งแข็งมันหักง่ายแต่อ่อนนี่มันไม่หักอ่อนไปได้ลู่ไปได้ลักษณะคนไทยเราเป็นอย่างนั้นลู่ตามสายลมพัดมาก็ลู่ไปแต่ถ้าลมแรงเกินไปก็ลู่ไม่ไหวเหมือนกันพังไปเหมือนกันนั้นพายุเกนะมาพร้าวลู่ไม่ไหวมันแข็งเกินพังไปเลยพังวินาศไปแต่ว่าไทยเรากระทบกระเทือนระหว่างชาติเราลู่ตามเอาอกเอาใจพูดจากันดีๆนะค่อยพูดค่อยจากันเพราะนิสัยไม่เป็นไรไทยไม่เป็นไรเพราะลักษณะนิสัยอย่างนั้นอันนี้ควรจะขอบบุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวทั้งหลายของเมืองไทยโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นยุคที่ว่าอันตรายมากบ้านเมืองล่อแหลมต่ออันตรายมากแต่ท่านก็สู้พายุหนักมาได้ทุกครั้งโดยเฉพาะสมัยกำลังมาหาเมืองขึ้นทางตะวันออกมันได้อินเดียแล้วได้ลังกาแล้วอันนี้มารุกมาหาพม่าเรียกว่าจะมาไทยอังกฤษมานี่ฝรั่งเศสก็เข้ามาด้านตะวันออกเอาเขมรเอายวนไปอังกฤษเอามาเลเซียไปสองชาติที่แข่งกันก็เหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกสองตัวลายเนื้ออันตัวงามใครได้ก่อนกัดเอาไปฝรั่งอังกฤษมันเละได้ก่อนเอาไปฝรั่งเศสมาทีหลังเอาไปเมืองไทยเนี่ยเกือบจะถูกแบ่งไปแล้วสองตัวมันจะแบ่งกันคนละทีกแล้วเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแต่ว่าโดยความฉลาดปราดเปรื่องของในหลวงรัชกาลที่5ถ้าพูดกันไปแล้วมันตั้งฐานมาตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่4เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมาะแก่เหตุการณ์เหมาะแก่สมัยที่ชาติบ้านเมืองต้องการคนมีความรู้มีความฉลาดมีความสุขุมนุ่มนวลรอบคอบอันนี้ท่านได้มีโอกาสเข้าไปอยู่วัดประการที่4ท่านมีโอกาสไปบวชนานเสียด้วยนะบวชถึง27พรรษาแล้วก็เรียนภาษาบาลีแล้วเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ทางภาษาบาลีสามารถจะแต่งโครงชั้นกาพย์กลอนร้อยแก้วได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียนแต่บาลีนะเรียนภาษาอังกฤษนี่ท่านคิดเก่าหน้าหูตาทันสมัยเรียนอังกฤษเอาหมออเมริกันมาสอนที่วัดบวรท่านอยู่วัดบวรนิเวศเอามาเรียนท่านแอบเรียนภาษาเรียนจนเก่งสามารถเขียนจดหมายโต้ตอบกับควีนอิลิซาเบธของประเทศอังกฤษได้นะสมัยนั้นควีนวิกตอเรียไม่ใช่แล้วแต่ควีนวิกตอเรียใหญ่โตอำนาจมากเขียนหนังสือไปได้เขียนด้วยลายพระหัตถ์ตัวอย่างมีเขียนสวยเขียนอย่างดีใช้ต้อยคำสำนวนน่าฟังแบบภาษาไทยชั้นสุภาพแต่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเรียบร้อยติดต่อกันได้ฝรั่งมันมุ่งจะมาเอาไทยเหมือนกันแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านตั้งฐานไว้และการที่3รู้สึกสำนึกพระองค์เหมือนกันเวลาใกล้จะสวรรคตในท่านว่ายังไงการป่วยของฉันครั้งนี้หนักเต็มทนเหลือวิสัยของหมอทั้งหลายจะรักษาแล้วไม่เท่าใดฉันก็จะต้องลาท่านทั้งหลายไป
บ้านเมืองของเรานั้นศึกใกล้ไม่มีแล้วท่านว่าศึกใกล้ไม่มีแล้วแต่มีศึกไกลระวังเนื้อระวังตัวอย่าให้เสียเปรียบเขาเป็นอันขาดนี่คำของรัชกาลที่สามพูดในเวลาที่ประชวรหนักใกล้จะสวรรคตแล้วรัชกาลที่สามนี่ใจกว้างคือไม่เห็นแก่ลูกหลานของพระองค์แม่พระองค์จะมีพระโอรสหลายองค์แต่ว่าไม่อยู่ด้วยราชสมบัติบอกว่าราชสมบัติพวกท่านทั้งหลายพิจารณากันให้ดีใครที่จะมีความรู้ความสามารถพาประเทศชาติไปรอดจงมอบให้ท่านผู้นั้นเถอะท่านเห็นแล้วว่าประการที่4เนี่ยแหละควรจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลานั้นเป็นพระจะบอกให้ถวายให้ก็ไม่ได้มันไม่ดีถวายพระไม่ดีแต่บอกให้พิจารณากันดีว่าควรจะให้ใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปจะพาบ้านพาเมืองรอดนะแล้วในสมัยนั้นการประชุมกันพระราชวงศ์ผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่พระก็มาด้วยพระมาประชุมด้วยพระนู่นเนี่ยวัดโพธิ์พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรมกรมพระปรมานุชิตกรมพระปรมานุชิตเป็นนักปราชญ์ลูกรัชกาลที่หนึ่งอันนี้รัชกาลที่สามที่สี่ก็เป็นหลานนะเป็นเหลนนะแล้วก็เอามาประชุมก่อนพระหลายองค์มาประชุมรวมกันพิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องถวายแก่เจ้าฟ้ามงกุฎเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังบวชอยู่แต่ซุบซิบกันว่าต้องถวายพอรัชกาลที่สามสิ้นพระชนม์ปุ๊บเขาก็ไปกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องเสด็จออกจากความเป็นบรรพชิตเพื่อไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินรักษาประเทศชาติต่อไปก็ไม่มีการขัดข้องท่านก็ลาออกไปแต่ท่านเตรียมพระองค์พร้อมที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาละตินเรียนพร้อมศึกษาอะไรต่ออะไรเรื่องของลูกของสังคมว่าเป็นยังไงก็หาสมาคมกับฝรั่งแต่ไม่ให้ฝรั่งจูงจมูกท่านไปนี่ท่านฉลาดพอถึงท่านมาครองเมืองปูพื้นฐานไว้เรียบร้อยก็หาสมาคมกับชาวต่างประเทศไม่เสียเปรียบใครแล้วก็รัชกาลที่5เสวยราชต่อก็ทำต่ออย่างพระบิดาต่อไปบ้านเมืองจึงเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีคือคนสมัยก่อนนี่เขาคิดอะไรทำอะไรเขาคิดถึงอนาคตของประเทศชาติไม่ได้คิดเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันเป็นผลพลอยได้แต่ว่าเรื่องส่วนรวมคือประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไปอ่านดูคำแถลงการของในหลวงคำปรารภมาท่านทำอะไรเพื่อชาติเพื่อประเทศทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์ท่านแม้จะส่งลูกไปเรียนหนังสือท่านก็ไม่ใช้ทรัพย์ของราชการแต่ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์บอกว่าพ่อส่งลูกไปเรียนถ้าเอาทรัพย์สมบัติของราชการไปใช้ถ้าเรียนไม่สำเร็จมันก็ไม่ดีเพราะงั้นใช้ทรัพย์ของพ่อต้องเรียนด้วยความตั้งใจต้องประหยัดอย่าถือว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอย่าไปอวดใครๆว่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าชายของมันแพงเข้าไปด้านไหนก็รู้ว่าเจ้าฟ้ามาแล้วก็ขึ้นราคาเขาให้เกียรติต้อนรับแล้วก็ขายของแพงอย่าไปอยู่อย่างลูกเจ้าลูกนายแต่ให้ไปอยู่อย่างคนธรรมดาประหยัดการใช้จ่ายแล้วก็ต้องรายงานให้พ่อทราบทุกเดือนให้เขียนจดหมายถึงพ่อ2ฉบับภาษาไทยฉบับหนึ่งภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งข้อความตรงกันดูดิพ่อกับลูกอ่ะสั่งกันถึงขนาดนั้นนะกวดขันลูกเพื่อจะให้ไม่ลืมภาษาไทยไม่ลืมขนบธรรมเนียมไทยแล้วก็ให้เขียนจดหมายถึงพ่อภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยถ้าหากว่าเขียนไม่ถูกส่งตอบตีว่าท่านใช้ถ้อยคำไม่ถูกจำนวนไม่ถูกภาษาอังกฤษอย่างนั้นมันไม่ถูกส่งติส่งแน่ไปเป็นพ่อที่ดีของลูกเหลือเกินลูกก็บอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียนเก่งทุกคนจบแล้วมาทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองแต่ว่าพระชนมายุน้อยลูกราชการที่5เนี่ยพระชนมายุน้อยไม่เหมือนโอรสราชการที่4ยืน90เกือบ100เลยนี่ประพันวสานี่เกือบ100พระองค์กับเจ้าอะไร
ประดิษฐาสารีอะไรโอ้อายุตั้งร้อยยืนนะกองราชการที่50กว่าเนี่ยเห็นกรมหลวงราชบุรีนี่เก่งมาก50กว่ากรมหลวงพิษณุโลกก็อายุน้อยตระการที่6มีทางจะทำงานได้มากเอ้าประชนมาอายุก่อนน้อยก็ปกเกล้าก็เปลี่ยนการปกครองพอดีอายุไม่ยืนลูกการที่5ไม่ยืนและการที่4ลูกท่านอายุยืนเพราะอะไรโยมรู้ไหมคือและการ4ที่4ท่านแต่งงานเมื่ออายุมากพ่ออายุมากลูกมักอายุยืนถ้าว่าพ่อหนุ่มแม่หนุ่มอายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่เป็นงั้นเพราะงั้นคนโบราณเขาให้แต่งงานอายุมากๆหน่อยไม่อายุน้อยแต่อินเดียนั่นแต่งงานอายุน้อยแต่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกันก็แต่งกันไว้เพื่อแม่อิสลามมันรักลูกสาวก็เท่านั้นเองเลยแต่งตั้งแต่ตัวน้อยๆการทีแต่งงานเมื่ออายุ10ขวบ15เจ้าสาวก็อย่างนั้นแต่งแล้วก็เอามาอยู่บ้านเลี้ยงกันไปแต่ไม่ได้ทำอะไรอยู่กันอย่างธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเรื่องลัทธิธรรมเนียมเมืองไทยเรานี่มีคนดีๆมากหลายที่มากู้ชาติกู้บ้านเมืองเราเกิดในยุคหลังต้องระลึกถึงบรรพบุรุษเหล่านั้นว่าท่านสร้างอะไรท่านทำอะไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเราก็ช่วยกันรักษารอยเท้าของบรรพบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วอย่าล้างขวามืออันเปียกชุ่มเสียในการไหนไหนอย่าประทุษร้ายมิตรนี่สามข้อหมายความว่าเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินผู้ใหญ่คือคนดีมีศีลธรรมประจำใจท่านเดินทางถูกทางชอบเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็เดินตามทางนั้นต่อไปแล้วก็อย่าล้างขวามือเปียกชุ่มขวามือที่เปียกคือขวามือที่ตักอาหารให้เรากินเพราะคนตักอาหารตักด้วยมือสมัยก่อนไม่ได้ใช้ทัพพีมือเปื้อนเปียกชุ่มอยู่ด้วยน้ำด้วยน้ำแกงอย่าไปประทุษร้ายต่อขวามือนั้นใครให้อะไรเรารับทานเราต้องนึกถึงบุญคุณของเขาแม่เล็กน้อยก็ไม่ลืมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอื่นทำอะไรแก่เราเล็กน้อยก็ให้จำไว้อย่าลืมแต่ถ้าเราทำอะไรแก่คนอื่นโตเท่าภูเขาก็ไม่ต้องจำไม่จำเป็นอะไรแต่เรื่องคนอื่นทำกับเราต้องจำไว้เพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านผู้นั้นต่อไปเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูและในการไหนๆไม่ควรประทุษร้ายมิตรมิตรที่ดีเราจะคบมิตรก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้ดีคบได้คบแล้วเจริญก้าวหน้าแล้วมาคบกันแล้วก็ต้องอยู่กันยืดๆอย่าด่วนประทุษร้ายมิตรอย่าใจร้อนแตกมิตรอย่าเห็นแก่สั้นแต่เห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็ใจร้อนเลือกกันไปไว้ๆแต่เห็นแก่ยาวก็คบกันนานๆดีกว่าท่านสอนอย่างนั้นเป็นคุณค่าทางจิตใจเมืองไทยเราสร้างคุณธรรมสร้างวัฒนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าศึกษาให้ละเอียดเห็นว่านั่นมาจากพระพุทธศาสนาแม้การนั่งรับทานอาหารการเปิบข้าวการอะไรมันมาจากเศกียวัฒน์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาเป็นคนผู้ดีมีมัญญาเรียบร้อยเราก็รักษาสิ่งเหล่านั้นไว้อย่าเป็นคนมักง่ายอย่าทำอะไรง่ายๆสะดวกเกินไปแต่ต้องนึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้พอเหมาะพอดีสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยก้าวหน้าสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลา

ความสงบรบรบใจของตนให้นิ่ง ฟังเทศน์ยังค่อยได้ความหากจิตวอกแวกสงสัยไม่ตั้งต่อเฉพาะธรรมเทศนาก็จะไม่ได้ความเสียประโยชน์ในการที่เราอุตส่าห์พยายามตั้งใจฟังเมื่อไหนก็ตั้งใจจะมาฟังแล้วตั้งใจจะฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจึงน้อมจิตลงสู่อารมณ์อันเดียวในเวลาอื่นนอกจากนั้นเราสามารถจะคิดนึกอะไรต่างๆสงสัยไปในที่อื่นใดเวลานี้ตั้งใจเฉพาะจดจ่อในสิ่งเดียวเฉพาะธรรมเทศนาต้องตั้งใจพยายามรักษาสำรวมใจให้อยู่ในที่เดียว เทศนาวันนี้เรื่องศาสนาพุทธเราเข้าใจกันเยอะล่ะศาสนาพุทธมันเป็นมายังไงจะไงก็เข้าใจกันโดยมาก ศาสนาพุทธที่จะเกิดขึ้นและตั้งอยู่เสื่อมสลายดับไปมันมีเหตุ ที่ตั้งที่เกิดที่ตั้งที่เจริญที่เสื่อมไปมันมีเหตุอยู่อันหนึ่งคือที่หัวใจของเราพูดถึงเรื่องหัวใจแล้วศาสนาพุทธจะตั้งขึ้นก็ตั้งที่หัวใจจะเจริญถาวรก็เจริญที่หัวใจจะเสื่อมก็เพราะใจเสื่อม ศาสนากับโลกมันเกี่ยวเนื่องถึงกันจะว่าโลกเกิดก่อนก็ใช่จะว่าศาสนาพุทธเกิดก่อนก็ใช่หรือว่าเกิดพร้อมกันก็ใช่คำว่าโลกเกิดก่อนนั้นแล้วเกิดมาเป็นตนเป็นตัวมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนที่เรียกว่าขันธ์ 5ขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละกับตัวของเรานี่แหละอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตัวของเรานี่แหละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านเทศนาเรียกว่าธาตุของพระพุทธเจ้าและเทศนากฎที่ตัวของเรานี้ขันห้าที่พระพุทธเจ้าและเทศนาก็ขันคือตัวของเรานี้อายตนะทั้ง6ก็มีเท่านี้แหละไม่มีอื่นไกลอะไรเทศวิปัสสนาภูมิคือภูมิของวิปัสสนาก็ขันห้านี้ทั้งนั้นเหตุนั้นจริงว่าโลกเกิดก่อนหรือธรรมะเกิดก่อนโลกก็คือตัวของเรานี่ธรรมก็คือตัวของเรานี่มันอะไรเกิดก่อนแน่หรือว่าเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่เหตุที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่นี่นั่นพระองค์บำเพ็ญเพียรภาวนาจนทำจนจิตของพระองค์เบื่อหน่ายคลายไปจากโลกจึงค่อยมาเป็นธรรมธรรมก็พิจารณานี้แหละธาตุสี่ขันธ์ 5 อายตนะทั้ง 6นี่แหละ
ไม่ใช่อื่นใครถ้าหากจิตพระองค์ไม่คลายไม่เบื่อหน่ายจะจากโลกโลกก็ห่มห่อปกปิดกำบังไว้ไม่เห็นธรรมถ้าหากว่ากิเลสทั้งหลายมันเบาบางและหายไปได้จากจิตของพระองค์พระองค์ก็รู้ขึ้นมาในที่นี้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกก็รู้ขึ้นมาที่นี้รู้แล้วก็ไม่ไปที่ไหนก็อยู่ที่นี่แหละ จึงว่าโลกเกิดก่อนก็ใช่คือมันเป็นโลกซะก่อนพระองค์จะมาพิจารณาถึงจนจิตให้ผ่องใสสะอาดแล้วจึงไปมองเห็นธรรมอันอื่นนอกกว่านั้นกิเลสพันหาตัณหาร้อยแปดสารพัดทุกสิ่งที่รวบรวมเรียกว่ากิเลสเอาไปจานี้ทั้งหมดไม่ใช่มาจากที่อื่น จึงว่าศาสนาเกิดขึ้นที่ใจพระสิทธาธราชกุมารไม่ใช่พุทธเจ้าอันนั้นเป็นพระสิทธาธราชกุมารนั่นเรียกว่าเป็นโลกพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากหัวใจของพระสิทธาธราชกุมารรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆเห็นสภาพของเป็นจริงของที่มีที่เล่านี่แหละที่เรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยขันธ์ห้าอายตนะทั้งหกเห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงยังไงตาสำหรับเห็นรูปมันก็เห็นรูปธรรมดารูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอียดรูปสวยรูปงามรูปขี้เล่ห์ขี้ร้ายมันสำหรับดูเท่านั้นน่ะอันนั้นเรียกว่าตาประสาทะประสาทความสำหรับให้รู้นความที่ชอบที่รักที่เกลียดที่โกรธมาจากไหนล่ะมันก็เกิดจากใจนั่นน่ะอันตามันก็เห็นรูปธรรมดานะธรรมดานี่นะแต่ความชอบความรักความเกลียดความโกรธแล้วยินไม่ยินดีแล้วยินร้ายสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาเรียกว่ากิเลสมันอะไรนั่นเกิดขึ้นมาเลยมันก็เกิดขึ้นมาจากใจท่านเห็นได้เพียงว่าเห็นได้เฉยมันก็หมดเรื่องพระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้มันเห็นเป็นจริงอย่างนี้ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นหูฟังเสียงก็เหมือนกันจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสก็เหมือนกันกายถูกสัมผัสก็เหมือนกันมันจะมีกิเลสอะไรของมันมันธรรมดามันต้องกระทบกันอยู่อย่างนั้นตัวใจไปเป็นเกิดกิเลสต่างๆนั่นแหละจึงว่าโลกคันเป็นไปตามกิเลสแล้วก็เรียกว่าโลกอันนี้กันพระพุทธองค์ท่านมารู้เท่ามารู้ทั้งเรื่องโลกแล้วพระองค์ไม่ยินดียินร้ายไม่เกลียดไม่โกรธไม่พอใจได้ไหมยินดียินร้ายอะไรต่างๆหมดเพิกถอนใช่ไหมพระองค์ก็เห็นธรรมธรรมพระองค์ก็เกิดขึ้นในที่นั้นมันจึงว่าพุทธะเกิดขึ้นที่ใจอธิบายไปเถิดวันข้างคืนนุ่งอธิบายไปเถิดไม่พ้นจากนี้ไปไหนอธิบายกว้างขวางยืดยาวก็ล้วนแล้วแต่ออกจากนี้ทั้งนั้นเหตุนั้น
โลกก็ดีธรรมก็ดีที่เป็นโลกเพราะใจไปยึดไปหลงไปมัวเมาเมื่อหายจากความยึดความหลงมัวเมาใจก็เกิดเป็นธรรมไม่อื่นไกลอะไรหรอกเท่านี้แหละธรรมะ ทำยังไงราคานี้พวกเราเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงคราวนี้จะเป็นจะดำเนินตามรอยพุทธบาทก็มาหัดพิจารณานี่สิเอาตานี่เฉพาะตาทีเดียวนี่เอาตาอันเดียวนี่แหละตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นประสาทะประสาทคือความรู้สึกสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซลล์พุทธศาสนาอันเดียวกันน่ะประสาทคือเซลล์น่ะมันเป็นเครื่องรู้เฉยไม่ใช่ทำให้เกิดกิเลสเซลล์นั้นดับศูนย์ไปแล้วก็หมดเรื่องกิเลสอันนั้นน่ะมันไปอยู่ที่ใจอยู่น่ะเซลล์หรือประสาทเกิดความรู้ขึ้นมาเท่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำให้ใจเศร้าหมองให้ใจผ่องใสตัวใจนั่นต่างหากเขาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซลล์เป็นเครื่องรู้ประสาทให้เป็นเครื่องรู้เขาไม่เห็นใจมีเครื่องดูแต่เซลล์เท่านั้นน่ะเซลล์สมองเซลล์สารพางกายทั่วทุกแห่งนับเป็นได้ร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนับเป็นล้านล้านโกรธตัวนี้ดับไปต้องอื่นขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าหากว่าเซลล์อันนั้นหรือประสาทอันนั้นมันดับศูนย์ไปแล้วมันก็หมดเรื่องอันนี้มันไม่หมดเรื่องนะทีมันอยู่ที่ใจอันทีมันจึงไม่หมดเรื่องใจไปเกาะเกี่ยวพัวพันใจมันไปนึกไปคิดอยู่นั้นประสาทมันได้เพียงรู้เท่านั้นน่ะรู้แล้วคราวนี้ใจมันไปเกาะเกี่ยวผัวพันยืดยาวปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาใจที่ว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับตรัสรู้ที่ใจอันนี้เสื่อมละเมื่อตรัสรู้ละคราวนี้มันจะตั้งอยู่ไงรักษาสติควบคุมรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วนะถ้าใจนี้เผลอเออสติไม่ตั้งมันมันยังค่อยเสื่อมไปเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเผลอสติตั้งวันมีตั้งสติอยู่นิดเดียวชั่วคู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปใหญ่ไปโตจะให้ไม่ให้มัวเมาไงการเผลอมันมากกว่าการตั้งสติตั้งสติอยู่นั่นสักคู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแหละเด็กสมัยในขณะที่เรารู้ตัวเท่านั้นนั่นแหละมันก็มีสติขึ้นมา ตั้งสติคือกำหนดพิจารณาที่ใจของเรานะมันอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เสื่อมด้วยอาการอย่างนี้เสื่อมก็เผลอเลยไม่มีสตินั่นแหละความเสื่อมความเจริญตรงนั้นแหละอันเดียวอยู่ตรงนั้นแหละแห่งเดียวเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วสติตั้งมั่นก็เจริญอยู่สติ
ผลอเลยเมื่อไรก็เสื่อมไปนั่นแหละศาสนาเสื่อมไม่ได้เสื่อมอื่นใดอันที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมคนไม่ปฏิบัติอุปถัมภ์ไม่ปฏิบัติรักษาต่างหากศาสนาไม่ได้เสื่อมความจริงเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าศาสนาคนจริงแต่ว่าคนปฏิบัตินั้นมันเสื่อมเหตุนั้นเองว่าไม่ได้เสื่อมที่อื่นเสื่อมที่หัวใจของคนคนไม่ตั้งใจปฏิบัตินี่เองว่าศาสนาเกิดขึ้นที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเสื่อมไปจากใจทุกคนมีศาสนาเดียวกันทั้งนั้นธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งขวงมดพระองค์เทศนาก็เทศนาตรงนี้พระองค์เทศนาเรียกว่าศาสนาพระองค์สอนนั่นเรียกว่าสอนศาสนาคือสอนที่กายวาจาใจของเรานี่แหละไม่ได้สอนที่อื่น ถ้าหูจมูกลิ้นกายนี้สติมันควบคุมรักษานั่นแหละมันเสื่อมมันปล่อยตามกิเลสกิเลสพาให้ไปกลางวันค่ำคือรุ่งก็ไม่รู้ตัวมัวเมาแต่ตามกิเลสเห็นว่าเป็นของดีของดีสนุกเฮฮาไปตามกิเลสการควบคุมสติให้อยู่ให้ควบคุมใจให้อยู่เป็นการลำบากไม่อยากทำถ้าปล่อยตามเรื่องมันก็ไปสนุกสนานเฮฮาไปสบายคนเรามันชอบอย่างนี้จึงมีการเสื่อมมากกว่าเจริญผู้ที่เห็นสติแล้วควบคุมผู้มีสติแล้วควบคุมใจให้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นผู้ที่เห็นธรรมรักษาธรรมไม่ให้เสื่อมเทศนาธรรมะก็สมควรในกาลเวลาเลิกประกาศนี้ยิชิตังตุสังตุหังคิปเมวัตมิสตุกระเพตุเรนตุสังกะปาจันโทคณรโสยทามณีโชติระโสยทาสพีติโยวัตถันตุอัตโรโกวินาสตุมาเตสวัตุนตรายโยสุขีทีคายโยโกภวะนาภีวาธนสีริจานิจังอุทาสจานิโนจตารโอธนาวทันติอายุวันโนสุขังภะ

เรากำหนดจิตนั่นแหละรักษาจิตนั่นแหละมีสติคือผู้รู้ตัวผู้รู้อยู่ว่ามันคิดสงสัยหรือมันสงบนิ่งแน่วหรือมันอะไรต่างๆใจยังรู้ตัวอยู่เมื่อเห็นจิตคิดนึกรู้สึกอยู่อย่างนั้นควบคุมอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวคือเราภาวนาอนาปานสติหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกำหนดที่เกิดที่ดับอะไรลมหรอกว่าแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เอาละ ไม่ต้องเอาต้นลมปลายลมที่ไหนล่ะสติตรงนั้นน่ะคุมให้จิตมาอยู่ในที่นั้นจะภาวนาว่าอนาปานสติก็ได้หรือภาวนาว่าพุทออกโทเข่าเท่านั้นก็ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะที่มันหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่กับนั้นนะปริกรรมทุกอย่างจะอะไรอะไรก็เอาเถอะอย่างต้องหัดพ่อนายกหนอพ่อหนอก็เอาหรือสัมมาอรหันต์ก็เอาก็เพียงเพื่อเป็นเรื่องล่อให้จิตเข้ามาอยู่เฉยเหมือนกับเหยื่อเบ็ดเขาล่อให้ปลามากินเบ็ดแล้วเขาก็จับเอาตัวปลาทีเดียวถ้าไม่เกี่ยวถึงเรื่องเหยื่ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอารมณ์พุทธออกโทเข่าหรือว่าอนาปานสติเอาจิตไปกำหนดไว้ตรงเอาจิตไปกำหนดไว้ตรงนั้นมันก็จะไม่เห็นเมื่อเห็นแล้วนั่นอย่าไปเอาอันนั้นใครเป็นว่าเป็นผู้รู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกเข้าไปกำหนดเอาผู้รู้สึกนะผู้ใจผู้ไปรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกโอเลือลมหายใจเข้าออกอะไรหายไปจับตัวนั้นได้แล้วหายไปหมดอยู่นิ่งเลยแม้แต่ความคิดความนึกทันที่จิตมันคิดมันนึกมันก็หายไป จับตัวนั้นได้แล้วก็พอความประสงค์ก็เพื่อจับตัวนั้นแหละเมื่อจับตัวนั้นได้แล้วมันวางหมดมันจะเข้าไปอยู่กับใจค่ะนี่ใจคือผู้รู้สึกแต่ว่าไม่มีคิดมีนึกผู้รู้สึกเฉยอย่างอธิบายให้ฟังว่าเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความโลภความโกรธความหลงอะไรทั้งวันทั้งหมดหายหมดความเกลียดความชังหายหมดในขณะที่เราการลมหายใจนั่นแหละคือใจจึงว่าหายใจคือลมหายใจนั่นเองมันระบายออกไปมันก็ไปอีกนั่นแหละตัวใจตัวใจเดิมแต่หากว่ามันจะอยู่นานไม่ได้ในชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่าที่ไอ้ลมหายใจกั้นลมหายใจเท่านั้นเราจึงหัดใจนี่แหละหัดสติตัวนี้แหละกำหนดใจที่มันคิดมันนึกกันจนกระทั่งมันวางความคิดความนึกไปกำหนดเอาผู้รู้สึกผู้มันไปรู้มันจะเข้าถึงใจได้นานครับมันมีวิธีฝึกหัดภาวนาทำสมาธิให้เข้าถึงใจต้องการให้ตรงนั้นน่ะให้ใจรวมตรงนั้นน่ะ มันจะรวมได้

0: นานแค่เท่าไหร่ก็ให้รวมไปเถอะแล้วมันได้คู่หนึ่งคราวหนึ่งก็เอาแต่ต้องการตรงหัดตรงนั้นน่ะให้เข้าถึงนั้นน่ะเท่านี้ก็เป็นพอการหัดภาวนาทำสมาธิทำกี่ปีกี่เดือนก็เอาหัดเข้าให้ถึงสมาธิภาวนาตรงนั้นที่มันเข้าถึงแล้วนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรนิ่งเฉยมันมีประโยชน์อะไรมันถ้ามีประโยชน์มากมหาศาลโดยการจิตรวมได้นั้นคือแต่ก่อนแต่ไรมาใจไม่เคยรวมเลยคราวนี้เห็นใจรวมแล้วคราวนี้รู้สึกได้ใจรวมกับใจไม่รวมมันผิดกันขนาดไหนเวลาออกมาแล้วคิดนึกได้คุณประโยชน์อันนั้นพิจารณาเองหากจะรู้เรื่องเอาเท่านี้แหละ
1: เทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาเนี่ยน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงเนี่ยคำพูดของตัวเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทศแล้วต้องทำสามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำทอสลามไม่ใช่เทศทอรอทำทอรอเทศธรรมเบื้องต้นเทศธรรมทอรอมอสะกดอะไรคราวนี้เทศแล้วนี่ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศน์ฟังธรรมรสปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพราะไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละแล้วให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีนะถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ประดิษฐ์คนเสียจริตมีคนประดิษฐ์ทั้งนี้ถ้าเห็นชาติด้วยตนเองแล้วจะไปทำใหม่ทางเขาก็เรียกว่าคนที่คนประดิษฐ์นี่เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วนี่มาจากรสชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรานี่ไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติมันล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปคว้างแฝงไว้ถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความมัวเมาประมาทรุ่มลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กระสายแค่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีกันอย่างนี้แยะขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรสของพระธรรมเราลืมรสของพระธรรมธรรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตได้อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิด อะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาความดีว่าอะไรมันปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาความดีไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเสียก่อนจิตทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเสื่อธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้ก็จะพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได้
2: การทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิกันแทบตายก็มีคนอุปนิสัยสอนเออจำได้ไหมเรียกว่าเดินตามทางสติปัฏฐาน

คนใดที่ทำใจให้สงบรวมลงมาได้โมกขันติมาได้บรรทนาจะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมารถ้าหากอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัทพะเป็นบ่วงของใจกามคุณธาตุนี้มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบผ่านถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่คงที่ไม่เป็นไรคิดเที่ยวไปไกลเองเขาจะถูกบ่วงของมันท่านเป็นคนใดสำรวมใจได้จะพ้นจากบ่วงของมารเราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยเปื่อยไป ใจของตำรวจทุกแบบถ้าหากเราไม่รู้เขาเรื่องของใจแล้วไอ้ตัวที่แรกไอ้ที่อยู่ที่เพื่อมาไปอารมณ์ในอารมณ์นั้นแหละแล้วแค่จะมาเอามันรุดมาแล้วหมดถ้าใจในอารมณ์ไม่ความมีตัวถ้ารุดหมายที่เอารุดมาที่ตั้งคือรุดมาที่นิมิตพอสมาธิพอกำหนดตรงนั้นด้านแสงออกมันมีสมาธินิมิตว่านิมิตที่ถ้ามีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายละนั่นแหละจุดหมายของใจไม่ใช่จุดหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยส่งไปยังค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นเราหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธหรือว่าอานาปานสติจุดไหนอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ ถ้าหากว่าเรามีปัญญาม ีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โทจับเอาตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โทหรืออนาปานนั่นเป็นจุดหมายห้องสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันรู้ด้วยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นละเครื่องอยู่ถ้ามีอันนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วหยิบมันว่อนจากนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหน
จิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปนั่นแหละมันมีตัวเนี่ยเขาไปชมกลิ่นมันมีตัวเนี่ยเขาไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวเนี่ยเขาไปชมไปกินเพื่อไปสวยอยู่ในอารมณ์นั้นพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เทวดาท่านบอกภิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุองค์หนึ่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมเคยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านจะรักเข้ามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาเองท่านว่างนี้เทวดาว่าอย่างนี้รูปก็ไปรักเข้ามาไม่มีในที่นี้แต่ไปเอาอื่นเข้ามาแล้วรักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ครับรับครับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธแต่เขาหาได้รู้ตัวไหม ทีนก็ไปรักเอาของเข้ามาเอามาชมมาดมมานิยมนับถืออันใดรักอันใดชอบอันใดไม่รักไม่ชอบเขามาเกลียดมางอเขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งปวงหมดล้วนแต่ขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลย

ิ่งที่เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันปรากฏที่ใจชำระมันหมดอันนั้นเรียกว่าฆ่า

ศีลข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมธมิจฉาจารประพฤติผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเรียกว่าประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดโดยใจการโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อลวงเรื่องประการต่างๆแล้วหลอกลวงล่อลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งว่าจะละไม่ละผิดศีลข้อที่4ข้อที่5สุราพวกเมาเมาในที่นี้ไม่ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพลิดเพลินมัวเมาในทั่วไปจะได้เชื่อผิดศีลข้อ5ความเมาคือความเพลิดเพลินความเมาคือความยิ่งอกยิ่งใจความดีใจได้เสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้อันนี้ชื่อว่าเมามีข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายองค์สอนให้ขาดโดยวิธีนี้ไม่ได้ขาดโดยสตราอาวุธใช้อาวุธคือปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นและคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเองมีทุรังขมังเอกาจรังสารยังโคหาสยังจิตมันเที่ยวล่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือผู้หาสยังถ้าหากใครสังรวมจิตได้คนนั้นจะพ้นจากห่วงของมารเนื้อมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวออกไปก็ไปถูกบ่วงมารถ้าหากก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไม่มีภัยจึงควรสำรวมระวังเราตั้งใจปฏิบัติ

0: หัสกรรมฐานอย่าให้พากันเชื่อกรรมฐานเฉยๆแต่ตัวไม่เป็นกรรมฐานเราเป็นตัวเป็นกรรมฐานตัวทั้งหมดเป็นกรรมฐานอธิบายมาทั้งหมดนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานกิเลสบาปธรรมอยู่ในนี้หมดวิธีฆ่าวิธีละอยู่ในที่นี้หมดศีล5ศีล8ก็อยู่ในที่นี้หมดถ้าทำจึงงดเว้นเจตนางดเว้นก็จะกลายเป็นศีลอยู่ในที่ขึ้นมาที่นี้เจตนาไม่งดเว้นก็กลายเป็นบ่อบาปอกุศลขึ้นในที่นี้ทำทั้งหลายรวมหมดในที่นี้เราเป็นกรรมฐานควรที่จะคิดค้นหาเหตุผลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดตรงไหนพระองค์สอนให้เอาตรงไหนพระองค์สอนให้ละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมฐานแต่ชื่อเมื่อหัดพิจารณาอย่างนี้เห็นช่องเห็นทางเห็นทีละที่ถอนแล้วเราจะตั้งใจรักษานั่นไว้จึงจะได้ชัวร์เป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยประกาศฉะนี้เอาละถ้ากันรีบลงประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดเพราะว่าทันตลาดคือทันกาดนั่นเองรีบเกียร์รีบพายอย่าให้ไม่สายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเกียร์จะรีบพายจะอย่ามันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยังมาทันร่วงหมดก็มีที่ยังพอบานนี่ก็มีที่เวลานี้พอมีกลิ่นหอมบานๆนี่ก็มีชีวิตมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนะคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่เรียกบันนอมัตธรรมะอะไรไปนี่ก็รับทั้งเลยจะว่านะเมื่อทำแล้วก็ตายเพราะมันแก่ทุกวันเรื่องการนี้เนี่ยจริงไหมจะว่าไม่นอนตายไม่รักษาทุกนาคนดีว่ารักษาคิดแต่เราไม่ได้ไปของตกแต่งอยู่นอนได้วันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เข้าถึง เอกคตาลงทำลงอปนไอลงเอกคตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปไหนเอาลงมาฟังหมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันก็ลงถึงอุปจาระจิตแน่วแน่ลงไปอารมณ์อันเดียวพิจารณาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นแหละสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแต่งไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกใครสอนมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งไปก่อน แต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระอุปจาระนั้นอย่าไปบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบอยู่ในที่นั่นน่ะพิจารณาในที่นั้นเห็นในที่นั่นน่ะค้นให้ค้นในที่นั่นน่ะไม่ต้องค้นออกไปที่อื่นถ้ายังมาทั้งคนก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ความสงบนะจ๊ะถ้าหากมันมีเรื่องที่จะจิตคนก็คนอยู่ในที่นั้นน่ะจึงจะเป็นสมาธิภาวนาเพราะงั้นจึงรีบเร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ว่าเอาทำกันลงไปอันนี
1: ้เทศให้ฟังแล้วการปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาเนี่ยน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงในคำพูดนั้นคือว่าเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายได้อีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำทอสลามไม่ใช่เทศทอรอทำทอรอเทศธรรมเบื้องต้นเทศธรรมทอรอมอสะกดไปละอันนี้เทศแต่นี่ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้องการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องทางรสปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจว่าไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละแล้วให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมนักของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ผลิตคนเสียจริตมีคนจริตทั้งนี้ถ้าเห็นชาติตัวตนเองแล้วจะไปทำใหม่ทั ั้งเขาก็เรียกคนที่คนจริตนี่เรานี่เมื่อได้ปฏิบัติแล้วมันจักรสชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรานี่ไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เมื่อทราบว่าไปกว้างแคว้นไปถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความมัวเมาประมาทพุ่งลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กนะก็จะรู้ตัวได้ภาษาแค่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราขึ้นเป่าใช่ไหมไม่มีแต่นี้แยะทั้งนานที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราลืมรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปว่างานที่จะเห็นธรรมรสได้รักรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตที่อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ต้องไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นี้ละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาความดีว่าเราไหมปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาคนเดียวที่จิตไม่ต้องรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทำความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของพระธรรมดังอธิบายนั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนา

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาหลักตัดสินธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีหลายประการด้วยกัน8อย่างที่ได้พูดได้ฟังแล้วว่าธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้เป็นไปเพื่อการคลุกคลีเป็นหมู่เป็นคณะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากอันนี้ไม่ใช่ธรรมะ

วินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติหลักว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงเห็นการอนาคตว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยใครจะเอาอะไรมาใส่ในพระโอษฐ์ของพระองค์มากขึ้นเอาอะไรมาใส่ไว้เป็นของไม่จริงไม่แท้เอามาปะปนไว้ในตัวพระคัมภีร์ในการปฏิบัติหลายเรื่องหลายประการจึงได้ทรงให้หลักไว้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆต่างๆเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาหลายเรื่องหลายประการแล้วก็มีวิธีการซึ่งใหม่ๆแปลกๆใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการที่จะชักจูงโน้มน้อมจิตใจคนให้หลงไหลมัวเมาไปในรูปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เรียกว่าไสยศาสตร์เข้ามาปะปนอยู่มากมายถ้าเราไม่มีเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นก็จะหลงยึดเอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็เอามาปฏิบัติกันทั่วไปทำให้เนื้อแท้ของพระศาสนาเสื่อมโทรมไปเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรแห่งหนึ่งว่าเหมือนกับมีกลองอยู่ใบหนึ่งทำด้วยไม้อย่างดีกลองใบนั้นทำด้วยไม้อย่างดีแต่ว่าต่อมาเวลามันล่วงเลยมาก็บางส่วนของไม้นั่นผุไปก็เอาไม้อื่นมาปะเข้าไว้และส่วนใดผุก็เอาไม้อื่นมาปะเข้าไว้ปะนานๆเข้าจนเนื้อเดิมนั้นหายไปหมดเหลือแต่เนื้อใหม่ที่เอามาใส่เข้าไปคนก็ไม่รู้ว่าลองเนื้อเดิมนั้นมันเป็นอย่างไรก็ไปเห็นเนื้อใหม่ทั้งนั้นฉันใดในธรรมวินัยของตถาคตนี่ก็เหมือนกันต่อไปในการข้างหน้าไม่ใช่มีอยู่เดี๋ยวนี้พระองค์บอกว่าต่อไปในการข้างหน้าคือสมัยที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยจะมีอะไรอะไรเข้ามาในพระสูตรบ้างเข้ามาในส่วนอื่นของพระธรรมวินัยบ้างคนไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งไม่เรียนให้ตลอดก็จะเข้าใจผิดคิดว่านี่แหละเป็นพระพุทธศาสนาและถ้าหากว่าพระเราเป็นผู้ประกอบการอย่างนั้นคือพระทำเสียเองคนก็ยิ่งหลงเข้าใจผิดไปใหญ่ว่านี่คือพุทธศาสนาเพราะว่าพระทำอยู่ทั่วไปอันนี้จะทำให้สัจธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระผู้มีพระภาคเสื่อมสิ้นไปหายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นการทำลายอยู่เหมือนกันเรียกว่าทำลายพระศาสนาให้สูญไปสิ้นไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการอันเป็นเรื่องเสียหายซึ่งเรื่องอย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปแม้ในวงการของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ทำอะไรโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ทำให้เสื่อมสิ้นไปทำให้เสียหายอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ไปเชียงใหม่เขาเอารูปมาให้ดูคือรูปของลูกที่ไปบวชในศาสนาถามว่าบวชกี่วันบวช21วันแล้วเวลาไปบวชนี่ก็ท่องอะไรไม่ได้เลยต้องไปสอนกันทุกตัวอักษรถามว่าทำไมจึงไปบวชบวชนอกวัดนอกเมืองนู่นวัดในเมืองนี่ก็มีอยู่ตั้งหลายวัดที่มีการศึกษามีการชักจูงอะไรอยู่แต่ก็ไม่บวชทำไมจึงไปบวชที่วัดโน้นเพราะว่าวัดนั้นน่ะเป็นพระหมอดูตอนนี้ก็แม่นี่ไปดูหมอไปกับพระบอกว่าดวงมันไม่ค่อยดีหมู่นี้ต้องบวชแต่แม่จะไปบวชไม่ได้เลยบอกให้ลูกชายบวชแทนจะได้หรือไม่ก็เลยให้ลูกชายบวชแทนเข้าไปบวชแบบฉุกเฉินเหมือนกันบวชแบบฉุกเฉินก็ต้องว่ากันไปฉุกขัดกันไปตามเรื่องอันนี้ไปดูรูปหนึ่งที่พระออกไปยืนสวดถามอันตรายิกธรรมแก่ผู้ที่จะบวชเนี่ยแล้วก็เห็นมือถือคัมภีร์ไปด้วยถือคัมภีร์ถามว่าอะไรคัมภีร์อะไรเขาบอกว่าคัมภีร์วิบากกรรมบวชเพื่อถ่ายวิบากกรรมให้มันหมดไปคือล้างบาปนั่นเอง

ลองไปดูดิวัดเบญจาถ้ามันแคบเต่าจำนวนมากอยู่กันในอัดยัดเยียดเรียกว่าเนื้อที่น้อยพลเมืองเต่ามันมากเลยมันอยู่กันอย่างไรแออัดเนี่ยเป็นสลัมเต่าไปเลยอาหารก็ไม่พอจะกินกันอะไรกันมันก็เดือดร้อนวุ่นวายนี่มันเรื่องอะไรที่ต้องทรมานสัตว์อย่างมันเอาไปปล่อยลงไปปล่อยลงไปแต่เรื่องสะดอกเคราะห์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรสัตว์นี่ถ้าอยู่หนาแน่นมันก็ลำบากเหมือนกันในประเทศอังกฤษเขาเรียกว่าริชมอนด์ปาร์คนี่มีกวางเยอะเมื่อไปคราวที่แล้วนี่คนหนึ่งเขาคุยให้ฟังว่าทางการคิดจะฆ่ากวางนี่บางส่วนเพราะมันมากเกินไปมะจะฆ่ามันทำไมปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติบอกไม่ได้อาหารไม่พออาหารไม่พอมันก็อยู่กันไม่ดีทำให้เกิดเป็นปัญหาฆ่าจะดีกว่าลดจำนวนลงไปเขาจะฆ่าคนบางประเภทก็เขียนหนังสือคัดค้านในหนังสือพิมพ์ว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้น ปล่อยไว้ตามเรื่องหรือว่าหาวิธีจับเอาไปปล่อยที่ป่าอื่นต่อไปอย่าให้แน่นในสวนริชมอนด์เขาก็แนะนำกันอย่างนั้นนี่เขาก็มองเห็นว่ามันแน่นเกินไปมันก็ไม่สบายไอเราเอาเต่าไปปล่อยวัดมันก็แน่นวัดจักรวรรดิเต่าก็อยู่กันหนาแน่นวัดเบญจานี่แน่นกว่าเพื่อนน้ำก็สกปรกเพราะเต่ามากเกินไปแล้วน้ำไม่ได้ถ่ายเทไม่เหมือนสมัยก่อนน้ำแม่น้ำเข้าไปในท่อได้แล้วก็เวลาลงก็ปล่อยได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าแล้วน้ำไม่ได้เข้าเลยเต่าก็แออัดยัดเยียดถ้าหากว่าเต่าเดินกระบวนได้คงจะเดินไปสำนักสำเนียบนายกแล้วตรงนั้นเพราะมันอยู่ใกล้ไปร้องอุทธรณ์ว่าไม่ไหวแล้วมันแน่นเหลือเกินต้องระบายเนื้อที่หน่อยเถอะแต่มันเต่าก็เป็นเต่าอย่างนั้นเองมันไม่ฉลาดขึ้นหรอกเต่านี่เขาจึงว่าขี่ควายแล้วยังแบกเต่าเข้าไปอีกเรียกว่าขี่ควายแบกเต่านี่เขาเรียกว่าดับเบิ้ลงูมันงูสองชั้นไอ้ควายนี่ก็งูแล้ว คนนั่งบนหลังควายยังแบกเต่าไปอีกเลยมันงูกันใหญ่นี่มันเป็นงี้เพราะงั้นอย่าไปซื้อนกปล่อยเลยโยมอย่าไปซื้อเต่าปล่อยเลยเพราะว่าส่งเสริมให้จัดลำบากอยู่ที่ปล่อยแล้วมันก็นกก็ปล่อยไปก็ไปไม่รอดเพราะมันอยู่ในที่อย่างนั้นมาเช่นนานพอปล่อยออกไปมันก็บินไม่ได้ไม่แข็งแรงก็เป็นเหยื่อของพวกนกอื่นต่อไปเหยื่อเฉียวเอาไปกินได้ง่ายเพราะมันอ่อนแอบินก็ไม่แข็งแล้วมันก็เป็นปัญหาอันนี้จะตัดปัญหาคือเราไม่ซื้อนะตามใจนะมันขังไปต่อใดก็ไม่ซื้อปล่อยพวกนั้นก็เลือกอาชีพไปทำอาชีพอื่นดีกว่าก็ขายปลาขายเต่านี่มันไม่ได้เรื่องแล้วมันก็เลิกอาชีพไปเองจึงไม่ให้ขายแล้วก็พวกขายเต่าปลาหน้าวัดนี่เที่ยวตื้อคนยุ่งมากคนมาใส่บาตรเลยใส่บาตรยังไม่ทันเสร็จก็ไปซื้อนกปล่อยนกครับปล่อยนกครับปล่อยเต่าปล่อยเต่ามาคนก็รำคาญไอ้จะไล่มันก็ใช่ทีคืออยู่ต่อหน้าพระจะแสดงโมโหโตโสก็เกรงใจพระหน่อยแต่ว่าถ้ามาออกก็เห็นก็เลยว่าอย่าไปรบกวนเขาออกไปออกไปออกไปนอกวัดหายออกไปแต่พอมาหายหลังมันก็เข้ามาอีกเรียกว่าประตูมันยืดหยุ่นได้จากนั้นต้องเอาตำรวจมาวางไว้และสั่งตำรวจว่าอย่าให้พวกขายนกขายเต่าเข้ามายุ่งในบริเวณนี้รบกวนชาวบ้านอันนี้ตัดปัญหาก็เราไม่ไปซื้อดีกว่าถ้าไม่ไปซื้อพวกนั้นก็ไม่มาขายจะได้ไปขายวัดพระแก้วแห่งเดียวที่นั่นเป็นที่ชุมนุมของพวกขายนกขายเต่าคนไปวัดพระแก้วก็ซื้อปล่อยกันไปแถวนั้นปล่อยไปมันก็ลำบากต่อไปนี่นี่เรื่องถ่ายชะตาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้การถ่ายชะตานั้นมันต้องถ่ายที่ตัวเราถ่ายบาปที่ตัวเราถ่ายสาเหตุที่ตัวเราจะไปถ่ายข้างนอกมันไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันปนเข้ามา ในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดเป็นปัญหาอยู่ก็บ้างพอสมควรจึงเอามาพูดให้ญาติโยมทำความเข้าใจไว้จะได้ช่วยกันคิดแก้ไขต่อไปวันก่อนนี่พูดข้างไหว้พูดข้างไหว้ยังขาดอีก3ข้อวันนี้จะพูดต่อไปว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคุกคลีเป็นหมู่เป็นคณะไม่ใช่ธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าคลุกคลีกันนี่หมายความว่าคลุกคลีกันมากเกินไปไม่เป็นเวน้ำเวลาสนุกสนานเฮฮาเลี้ยงดูปูเสื่อจนกระทั่งว่าเป็นปัญหาในทางการเงินการทองเป็นปัญหาในการงาน

0: ป็นปัญหาในครอบครัวมันหลายเรื่องเช่นว่าพ่อบ้านไปคลุกคลีกับเพื่อนฝูงมากจนกระทั่งลืมบ้านลืมช่องกลับบ้านก็เกิดเป็นปัญหากับแม่บ้านเกิดมีปากมีเสียงกันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้ไม่ถูกต้องหรือแม่บ้านก็เหมือนกันเรียกว่าไปคลุกคลีกับเพื่อนบ้านมากเกินไปไปนั่งแจกผ้าแจกกระดาษกันอยู่นานจนลืมการบ้านการเรือนลืมอาหารลืมหน้าที่ก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวเหมือนกันหรือว่าคนปฏิบัติงานแต่ว่ามีนิสัยชอบสนุกชอบเลิดเพลินมั่วสุมกับเพื่อนฝูงมิตรสหายไปดื่มเหล้าไปอยู่สโมสรหรือชักชวนกันไปเที่ยวไปเกรงกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นก็ไม่กลับที่พักตื่นเช้าว่วงเหงาเหงานอนเวลาไปทำงานก็นั่งสับประงกบนโต๊ะทำงานนั่งร่วงการงานก็ไม่เรียบร้อยไม่ก้าวหน้าแล้วก็ตัวก็เงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งก็ไม่ได้เลื่อนแต่ไม่เคยคิดว่าตัวผิดพลาดแต่นึกว่าดวงไม่ดีเรามันไม่ได้เลื่อนไอ้คนนั้นดวงดีมันได้เลื่อนมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะโทษแห่งการคุกคลีกันมากเกินไปไม่เป็นประโยชน์มนุษย์เรามันจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบเรื่องนี้จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการคบหาสมาคมไว้มากมายเช่นบอกว่าให้เลือกคบคนดีอย่าคบคนที่เป็นคนผ่านคนชั่วคนร้ายให้คบกันได้แต่เลือกคบไม่ใช่ว่าจะไม่ให้คบกันเลยไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้คลุกคลีกันเลยแต่ว่าให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่ว่าจนเป็นเหตุให้เสียการเสียงานอันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตส่วนตัวครอบครัวหน้าที่การงานอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเป็นครั้งครั้งคราวคราวแล้วก็ไปการไปประชุมสนุกสนานก็ต้องรู้เวลาว่าเท่าใดพอดีเท่าใดมันเกินไปใช่หลักมัตตัญญูตาธรรมมัตตัญญูตาสดาสาธุแปลว่าความรู้จักพอดีในเรื่องอะไรอะไรนั้นทำประโยชน์ให้สำเร็จเราจะไปสนุกอะไรก็เอาแต่พอดีพองามไม่ให้มันเกินไปในบ้านในเมืองนี่ก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้คนสนุกเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทางสถานะการครอบครัวการงานรวมถึงประเทศชาติจึงต้องให้เป็นพอดีแต่ว่าจะสอนคนให้รู้จักพอดีมันยากเพราะฉะนั้นจึงต้องควบคุมเช่นว่าไม่ให้สนุกเกินขอบเขตไม่ให้เที่ยวเปรเกินขอบเขตความจริงกลางคืนนี่ควรจะจำกัดเวลาเที่ยวไม่ใช่ว่าให้เที่ยวกันจนเที่ยงคืนสองยามไอ้อย่างนั้นมันเกินไปเกินเวลาไปแล้วควรจะเอาแต่พอดีขนาดไหนสักพอดีขนาดสักว่า22นาฬิกาด้านดวงการอาหารการบริโภคสถานเต้นรำระบำฟ้อนอะไรต่างๆก็ติดหมด22นาฬิกานี่ติดหมดทุกแห่งเมื่อติดหมดนี่22ติดนี่21ก็ต้องกลับบ้านแล้วมันไม่เกินเวลาทุกคนกลับบ้านได้มาอยู่กับบ้านได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวจะได้มีความสุขความสงบแต่ถ้าเราปล่อยให้เที่ยวกันจนถึงเที่ยงคืนดึกดื่นคนมันเที่ยวนั้นก็เพลินไปไม่จำกัดเวลาบางทีตีหนึ่งตีสองแล้วก็ยังไม่กลับบ้านอันนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาหนึ่งจ่ายสตางค์มากและสตางค์ก็ไม่พอใช้ถ้าเป็นคนอยู่เกี่ยวกับเงินอาจจะคอร์รัปชันเกี่ยวกับเงินขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ก็มีปัญหาติดตามมาปัญหาครอบครัวก็ไม่มีความสุขการงานก็ไม่ก้าวหน้าส่วนตัวของผู้นั้นเองเสื่อมสุขภาพทั้งกายทั้งใจอะไรก็ทรุดโทรมไปหมดแล้วประเทศชาติก็ตกต่ำเพราะคนมั่วมัวสุมในการสนุกสนานมากเกินไปอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะทำได้แต่ว่าถ้าทำขึ้นคนก็พูดอีกว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการใช้อำนาจอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ถ้าตามใจลูกมากเกินไปจะเป็นอย่างไรใครที่มีลูกเนี่ยลองคิดดูว่าลูกนี่เสียคนเพราะใครเสียคนเพราะพ่อแม่ตามใจต้องการอะไรก็ให้ได้ดังใจต้องการอะไรก็ให้ได้ดังใจ ลูกก็เคยชินกับสิ่งที่ได้ดังปรารถนาพอเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็เกิดความไม่สบายใจเกิดอาการบุ่มกุ้มคลั่งอะไรขึ้นมาด้วยประการต่างๆเสียผู้เสียคนไปเยอะแยะก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่รู้จักจำกัดจำเขี่ยให้แก่ลูกไม่สั่งสอนไม่อบรมให้ลูกรู้ว่าอะไรพออะไรไม่ดีอะไรไม่น่าทำหรือว่าทำอะไรพอประมาณสักเท่าใดไม่ชี้แจงเหตุผลให้ลูกเข้าใจมีแต่ให้ให้ให้ให้ตลอดเวลาต้องการอะไรก็ให้ให
1: ้
0: พอไม่มีจะให้ลูกก็เดือดร้อนแล้วเมื่อโตขึ้นก็ชอบเป็นคนตามใจตัวเองเพราะอยู่กับพ่อแม่ที่ทำอย่างนั้นตลอดเวลาเลยกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอาแต่อารมณ์ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรการเป็นอยู่ก็ลำบากใช้เงินเปลืองใช้ข้าวของก็เปลืองได้อะไรมาใช้สักพักหนึ่งก็จืดหาใหม่ใช้ต่อไปมันก็จะเสียหายสิ่งนี้เกิดจากการไม่จำกัดนั่นเองแต่ถ้าเรามีจำกัดไว้บ้างต้องเท่านี้พอให้พอดีใช้เท่านี้ก็พอให้เงินเท่านี้ต้องใช้ให้พอมีคนหนึ่งแกก็ตายไปแล้วแกบอกว่าเงินทองให้ลูกใช้นี่ให้หยิบเอาเองเลยซ้ำไปแต่ว่าก่อนที่จะให้ลูกหยิบเอาตังค์ไปใช้เนี่ยพูดว่าเนี่ยเงินก้อนนี้ให้ทุกคนใช้ลูกมี 5-6 คนเลยบอกเนี่ยเงินนี้ให้ลูกใช้ในเดือนหนึ่งแล้วก็ต้องคิดกันดูให้ดีว่าจะใช้สักเท่าไหร่เงินมันถึงจะพออย่าให้ขาดถ้าหากว่าหมดก่อนสิ้นเดือนพ่อไม่เติมให้อีกเติมให้เท่านี้เดี๋ยววางลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็ให้คิดกันว่าจะใช้คนละเท่าไหร่ให้ปรึกษากันเองในระหว่างพี่น้องว่าเราควรจะใช้วันละเท่าไหร่คนหนึ่งจะเอาไปใช้สักเท่าไหร่มันจึงจะพอในเดือนนี้ถ้าหากว่าใช้ไม่พอแล้วไปขอพ่อบอกว่าแล้วบอกว่าพ่อไม่ให้พ่อให้เท่านี้ลูกต้องจัดการกับตัวเองให้พอกินให้พอใช้ไม่มีการเติมให้ลูกมันก็ปรึกษากันต่อเวลาวันที่เดือนก็เงินมาวางอยู่ก็ทุกคนต้องปรึกษาเขานี่จะใช้เท่าไหร่เดือนก่อนนี่พี่เอาไปเท่าไหร่คนนั้นเอาไปเท่าไหร่ใช้พอไหมเหลือไหมเหลือเท่าไหร่เหลือแล้วเอาไปไหนต้องก็ปรึกษากันลูกปรึกษากันเรียกว่าหัดให้เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่การใช้เงินในครอบครัวเขาก็ประคับประคองแล้วพี่ๆน้องๆรักกันดีตาลีตานอมกันมีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันแล้วการใช้เงินก็ไม่สิ้นเปลืองลูกก็ไม่เที่ยวไม่เกรไม่เลวไหลไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรรักพ่อรักแม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีแม่พ่อต่อพ่อแม่จะไม่อยู่ลูกก็ประคับประคองกันได้การงานก็ประคับประคองไปเรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้จักใช้เงินให้รู้จักจำกัดตัวเองอย่าใช้ตามชอบใจเพราะว่าเงินมันมีเท่านี้แต่ใช้เกินไปก็จะไม่พอใช้จะเกิดเป็นปัญหาแก่ตัวเขาหัดอย่างนั้นก็มันติดนิสัยว่าเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้เงินเดือนทำมาหากินได้เมื่อเอาวิธีการนั้นไปใช้เขาก็ไม่ลำบากในปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทองอันนี้เรียกว่าจำกัดพ่อแม่ทำกับลูกอย่างนั้นมันก็สบายรัฐบาลทำกับพลเมืองในชาติโดยวิธีการบังคับบ้างพอสมควรไม่ใช่เกินไปแต่ต้องกันด้วยความปรารถนาดีเช่นว่าเวลานี้เศรษฐกิจมันตกต่ำการเงินก็หาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคล่องเท่าใดการเงินก็หาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคล่องเท่าใดคนที่เคยทำงานต่างๆเช่นพวกทัวร์นี่ก็บ่นให้ฟังว่าแหมปีนี้เต็มผืดเลยชวนคนไปเที่ยวอินเดียไม่ค่อยมีไปไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาบอกเป็นไงมันไม่มีเงินนะที่เขาไม่ไปนะก็เพราะไม่มีเงินไม่มองเงินมันไปไหนหมดนะมันก็ไม่ไปไหนนะเขาได้อยู่เท่าเดิมนั่นแต่ว่าราคาของมันแพงการไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นอดิเรกไม่ใช่เรื่องเฉพาะหน้าเป็นเรื่องพิเศษขึ้นมาแต่ถ้าเงินไม่พอจะไปได้ยังไงไปอินเดียทีหนึ่งคนก็รังน้อย 20,000 ไอ้นั่นมันเป็นค่าบริการไป 20,000 กว่าแล้วก็จะใช้ส่วนตัวอีกซื้อข้าวซื้อของอีกอะไรต่ออะไรถ้าว่าหากว่ามีเงินเพียง 30,000 ก็ไปไม่ได้มันต้องมีถึง 50,000 ถึงจะไปได้ ันนี้คนที่จะมีเงินอย่างนั้นก็ไม่กี่คนปัญหาที่จะใช้จ่ายเวลานี่มันมากจึงไม่มีคนไปเที่ยวดังที่เคยชวนทุกปีแม่คนอยากไปแต่พอเอากระเป๋ามานับดูแล้วมันก็ไปไม่ได้เรื่องขาดแคลนในเรื่องการเงินการทองสมัยนี้ประอย่างนั้นก็หาโอกาสว่าเวลานี้เศรษฐกิจตกต่ำทำไมให้คนเที่ยวเกเฮฮามากเกินไปเกอร์ฟิวกันเท่หน่อยคนก็คงจะพอใจเคยศึกษาเรื่องว่าสมัยหนึ่งก็มีเกอร์ฟิวจำได้ว่าสมัยท่านธานินเป็นนายกตอนนั้นมีการเกอร์ฟิวอยู่พักหนึ่งถามพวกพ่อค้าขายอาหารเนี่ยพัตตาคารเนี่ยรู้จักอยู่บ้างถามว่าเป็นยังไงเขาเกอร์ฟิวในการขายอาหารเป็นอย่างไรว่าไม่เป็นไรดีจะอีกเพราะว่าอย่างนั้นดีจะอีกจะได้พักแต่หัวค่ำไม่ต้องไปนั่งทางตาดูพวกขี้เมาที่มันไม่ออกจากร้านอยู่ก็ว่ามันยังไม่ถึงเวลาจะปิดก็ไม่ได้คนนั่งอยู่สองคนนี่ก็ปิดร้านไม่ได้แล้วจะไปไล่ก็ไม่ได้แล้วไล่แล้วมันไปโพลธนาอุ้ยร้านนั้นอย่าเข้าไปเลยมันอย่างนั้นอย่างนี้มันลำบากไปไม่ไปเราต้องนั่งคอยให้ป่อเจ้าประคุณสองสามคนที่จะนั่งถองเหล้าอยู่ออกจากร้านนี้ก็เสียเวลาจนเที่ยงคืนจนกว่าจะได้ปิดร้านแต่เที่ยงคืนปิดเนี่ยมันไม่ใช่ได้นอนนะต้องเก็บข้าวเก็บของดูบัญน้ำบัญชีกว่าจะหลับนอนก็ตีหนึ่งตีสองทำให้เกิดการไม่สบายร่างกายจิตใจแต่ว่าพอเขามีการเคอร์ฟิวขึ้นคนกลับบ้านไวได้ปิดร้านไวแล้วคนที่นั่งกินก็ต้องรีบกินต้องรีบไปเดี๋ยวแท็กซี่ไม่มีก็ถึงเวลาปิดก็แท็กซี่มันก็ไม่วิ่งแล้ววิ่งไม่ได้ตำรวจจับเนี่ยก็เกิดการควบคุมขึ้นอย่างนี้คนก็ไม่เที่ยวแต่ร้านก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรไม่ได้เสียหายคนที่ขาดทุนที่ความจริงไม่ขาดทุนคือหนังสือพิมพ์เนี่ยชอบโพลธนาเพราะว่าหน้าที่เขาหนังสือพิมพ์ก็ต้องเขียนเรื่องเรื่อยไปดีก็ว่าไปดีชมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าปิดสักหน่อยก็ต้องตีกันเรื่อยไปตามวิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็เขียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเรื่อยไปประชาชนไม่ได้ว่าหรอกถามชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ไปถามชาวนาชาวไร่เป็นไงเขาทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกอะไรคนในกรุงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็ไปเที่ยวตามเรื่องแต่อะไรมันดีขึ้นหลายเรื่องหลายประการมันได้ประโยชน์อันนี้ควรจะทำบ้างตามสมควรเพื่อให้คนประหยัดเพราะคนประหยัดเองไม่ได้เราก็ต้องคุมให้เกิดการประหยัดเขาชอบคุกคลีกันสนุกสนานเฮฮาจนเกินเวลาอันนี้เราก็หาวิธีการควบคุมไม่ให้เกิดการทำอะไรมากเกินขอบเขตมันก็ดีขึ้นไม่ได้เสียหายอะไรนะคนที่เคยหาเงินได้จากคนท่องเที่ยวกลางคืนปัญหาน้อยมันก็ต้องจ่ายน้อยขึ้นไปเพราะว่ามันน้อยก็ต้องกินน้อยจ่ายน้อยนานๆเข้ามันก็เคยกินไปอีกแล้วก็อยู่ได้ความเป็นระเบียบในสังคมจะเกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองเราจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำอย่างนี้อันนี้หลักการของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ให้คลุกคลีกันมุ่งอย่างนั้นโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติตัวอย่างเช่นว่าเรามาวัดในวันอุโบสถนี่ถ้าเราถือศีลอุโบสถนี่เขาท่านไม่ให้คลุกคลีกันไม่ให้ใช้นั่งคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้และตลอดเวลาไม่อย่างนั้นรับศีลเสร็จแล้วสวดมนต์เสร็จแล้วฟังเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปหาที่ว่างๆไปนั่งสงบใจคนเดียวตามใต้ต้นไม้ตามบริเวณเงียบๆเหมือนในวัดนี้มันมีเยอะแยะที่ที่จะไปนั่งโดดเดี่ยวได้ต้องปลีกตัวออกไปนั่งทำความสงบใจพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองในเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นการถูกต้องแต่ถ้าหากว่าถืออุโบสถแล้วก็นอนคุยกันอยู่ในศาลานั่นแหละไปไหนนะนั่งคุยกันนอนนั่งหน่อยแล้วนอนคุยกันต่อไปมันก็ไม่เป็นอุโบสถที่ถูกต้องเรียกว่าคลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นคณะความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีที่ถูกนั้นต้องปลีกตัวไปเลยพอถึงเวลาก็มาหาทีละครั้งมาทำวัดเย็นมาฟังธรรมตอนบ่ายฟังธรรมตอนเย็นก็มาแต่พ้นจากนั้นแล้วก็ปลีกตัวไปหาที่สงบไปนั่งคนเดียว อย่างนั้นจึงจะเป็นการถูกต้องเรียกว่าไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นคณะญาติโยมชาวบ้านก็เอาไปใช้ได้ในเรื่องอย่างนี้คือไม่ให้คลุกคลีกันในเรื่องที่ไม่จำเป็นคนเราถ้าพอว่างมาคลุกคลีกันคนไทยเราพอว่างถ้านั่งล้อมเป็นวงต้องมีขวดของกลางวางไว้ขวดแก้วมีคนละแก้วริมแจกันแล้วก็คลุกคลีกันอยู่อย่างนั้นนะเสียจะตังเสียเวลาเสียสุขภาพทางกายทางใจทำอะไรก็เกิดความเสื่อมความเสียหายมันผิดหลักการในทางธรรมะถ้าเราทำให้ถูกหลักการก็คือว่าเลิกงานแล้วเราก็กลับบ้านมาอยู่บ้านของเรามาทำหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านพ่อบ้านแม่เรือนตามเรื่องตามราวเรื่องใช้จ่ายมันก็ลดลงไปปัญหาการเงินการทองที่เดือดร้อนมันก็เบาไปเพราะเราใช้หลักการของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปนั่งดื่มน้ำชาคุยกันบ่อยๆก็ไม่ก้าวหน้าแล้วการเป็นอยู่ไม่ก้าวหน้าพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างโน่นป่าเธอจงไปนั่งตามลำพังผู้เดียวตั้งกายกลุ้มดำรงสติมั่นพิจารณาลมหายใจเข้าออกทำใจให้เป็นสมาธิให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจจึงจะเป็นการชอบการควรแต่ถ้าไปคลุกคลีกันมานั่งล้อมวงคุยกันดื่มน้ำชากันดื่มอะไรกาแฟกันแล้วก็คุยกันอ่านหนังสือพิมพ์เอาข่าวการเมืองมาคุยกันใครจะชนะใครจะแพ้ในการเลือกตั้งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วเรียกว่าไม่เจริญในธรรมวินัยจิตใจมันออกไปนอกวัดเอาเรื่องนอกวัดมาคุยกันสนุกสนานเฮฮากันบางทีก็มีวิทยุดูกันไปฟังกันไปบางทีมีโทรทัศน์เขาชกมวยก็เลยมานั่งล้อมวงเฮๆกันอยู่ชาวบ้านเดินผ่านนึกว่าใครเอาหลวงพี่ทั้งนั้นมานั่งดูล้อมมวยตู้มวยตู้อยู่ได้อันนี้มันก็เสียหายแล้วไม่ได้เรื่องนะแต่อยู่อย่างนี้คือไม่เจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เพื่อความสบายส่วนตัวไม่ใช่เพื่อพระศาสนาอันนี้ถ้าอยู่เพื่อพระศาสนาต้องปลีกตัวเก็บตัวในบางครั้งบางคราวแม้ภิกษุใหม่นี่มีองค์กับคุณของภิกษุใหม่ว่าภิกษุใหม่ควรประพฤติประพฤติตนอย่างไรก็มีอยู่ข้อนี้ด้วยนะไม่คลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นคณะพระใหม่นี่ไม่คลุกคลีกันต่างรูปต่างอยู่ในห้องของตัวไม่ออกมานั่งคุยกันให้เสียเวลาต้องอ่านหนังสือคิดค้นธรรมะเอาธรรมะมาเป็นกระจกส่องดูตัวเองว่าเรานี่บวชมากี่วันแล้วมีอะไรละได้แล้วมีอะไรเจริญขึ้นในจิตใจของเราเรารู้อะไรบ้างแล้วอะไรยังไม่รู้อะไรที่จะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้มีอยู่อีกมากมายเรายังไม่ได้ทำมันต้องคิดอย่างนั้นแล้วก็ก้าวหน้าไปในการปฏิบัติเจริญก้าวหน้าต่อไปแม่ญาติโยมที่อยู่บ้านถ้าหากว่านั่งคนเดียวแล้วก็ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาถึงธุรกิจการงานก็ได้เหมือนกันพิจารณาเรื่องการค้าการขายราคาของในตลาดเวลานี้เศรษฐกิจมันตกต่ำเราควรจะวางแผนอย่างไรในการค้าการขายควรจะทำอย่างไรกับปัจจัยที่เท่าที่เรามีอยู่ให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปนั่งคิดนั่งตรองอยู่คนเดียวเงียบทำสมาธิจิตสงบก่อนพอจิตสงบแล้วเอาจิตที่สงบนั่นแหละมาใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาปัญหาในเรื่องการค้าการขายการเป็นการอยู่ในครอบครัวของเราดีกว่าที่จะไปนั่งเงินรวดเล่ากันถามว่าทำไมกุ้มใจมากินเล่ากันนี่มันก็ไม่ได้มันต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ใช้เล่าเป็นเครื่องแก้ไม่ได้ไปดูหนังก็ไม่ได้มันแก้ไม่ได้มันไม่แก้อย่างแท้จริงเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวพอกล่าวออกจากสิ่งนั้นมันก็ยุ่งต่อไปใช้ธรรมะดีกว่าหาความสงบใจดีกว่าหรือตื่นใจนะคะเอามาวัดนะมาคุยกับพระมาฟังเทศธรรมะอะไรถ้าเรามีเทศเราก็เปิดฟังนั่งไปสงบใจแล้วก็คิดวางแผนสำหรับชีวิตต่อไปอย่างนี้จะช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราคิดไม่ออก เราไปหาเพื่อนศึกษาหารือกันเป็นครั้งคราวไปหาเพื่อนก็อย่าไปนั่งรบกวนเพื่อนนานๆเขามีงานของเขาเหมือนกันคนไทยเราพูดได้ตั้งแต่โบราณว่าไปไหนอย่านั่งนานการงานมีให้เร่งคิดเขาว่าไว้ดีนะไปไหนอย่านั่งนานการงานมีให้เร่งคิดคือไปหาเพื่อนอย่าไปนั่งนานๆไปพูดธุระกันปรึกษาการงานพอเสร็จเรื่องที่เราปรึกษาแล้วก็รีบกลับบ้านมาทำหน้าที่ของเราต่อไปถ้าเรานั่งนานเพื่อนก็เสียเวลาที่จะต้องมานั่งอยู่กับเราเป็นมันญาติของเจ้าของบ้านที่จะต้องรับแขกต้องชวนแขกคุยไม่มีเรื่องจะคุยก็ต้องหาเรื่องมาคุยให้แขกสบายใจให้แขกที่ไม่รู้จักเวล่ำเวลาก็นั่งอยู่นั่นแหละทำให้เขาเสียงานเสียการไม่สมควรเพราะงั้นเราไปถึงปรึกษากันเรื่องงานเรื่องการขอคำแนะนำพอจบเรื่องแล้วก็ตอบไหมขอบคุณมากที่ให้ความคิดผมจะลาแล้วแล้วเราก็กลับไปคนนั้นเขาก็จะได้มีเวลาทำอะไรของเขาบ้างในเรื่องที่เขาจำเป็นจะต้องทำคนเรามันต้องรู้เวลาเรียกว่ากัลลัญญูเป็นผู้รู้เวลาในเรื่องกิจการนั้นๆก็เป็นคนไม่เสียหายเวลาใดที่ว่างจากงานจากการหลีกตัวมาหาความสงบใจเสียบ้างการมาหาความสงบใจก็เรียกว่ามาเพิ่มกำลังให้แก่ใจเหมือนแบตเตอรี่แรงไฟมันหย่อนแล้วเราก็ต้องไปชาร์จใหม่ให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปฉันใดจิตใจเราก็เหมือนกันบางทีมันก็อ่อนแอลงไปไม่อยากจะทำงานทำการอย่าโน่นเบื่อไปหมดเรียกว่าเบื่อไม่เข้าเรื่องไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาเราเรียกว่าอิจฉาระอาใจในอะไรในชีวิตเบื่อชีวิตเบื่อความเป็นอยู่ไม่อยากจะทำอะไรนี่มันไม่ถูกต้องแล้วถ้าเบื่อแบบนี้แล้วมันเป็นปัญหาแล้วต้องรีบมาหาหมอแล้วหรือมาวัดเนี่ยมาปรึกษามาคุยกันพระท่านก็แนะวิธีว่าไปนั่งสงบใจใช่มั้ยไปนั่งป่าไผ่หาความสงบใจไปนั่งดูน้ำในสระให้เกิดความสงบใจกันเสียบ้างเราก็จะได้กำลังใจขึ้นอย่างนี้เป็นการถูกต้องท่านสอนไว้อย่างนั้นไม่ให้คลุกคลีกันนานเกินขอบเขตให้หาความสงบแก่ตัวทำงานส่วนตัวแต่ถ้ามีปัญหาก็ไปปรึกษาหารือกันสมัยนี้ไม่ต้องไปก็ได้ยกหูโทรศัพท์ไปก็ได้ถามว่ามีเรื่องปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไร

ก็ไม่พูดไม่ถามเขียนมาเขียนแล้วอ่านไม่ออกจะด้วยแล้วก็ชอบเขียนยาวๆเอามาเห็นจดหมายหลายๆหน้านี่ไม่ชอบอ่านแล้วอ่านไม่ไหวคือเขียนไม่ค่อยอ่านไม่ออกความรู้ภาษามันอ่อนไปเพราะเห็นหน้าหนังสืออย่างนั้นไงขี้เกียจอ่านขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากตอบแต่นี่บอกให้มาเองดีกว่าถ้ามาได้มาจะได้คุยกันสักใต้หลายเรียงแนะนำทำความเข้าใจกันเขียนบางทีมันก็ไม่ละเอียดเหมือนคุยกันดีกว่ามาได้แต่ก็ไม่มานะไม่นั่งคุ้มใจอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็จะไปทำยังไงอย่างนั้นเขาเรียกว่าคลุกคลีกับความคุ้มใจมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเรามันต้องเลือกคลุกคลีกับความคุ้มเลือกคลุกคลีกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจมาคลุกคลีกับความสงบความสะอาดความสว่างทางใจกันเสียบ้างจิตใจจะได้สบายขึ้นอาจจะดีกว่าหลักการมุ่งไปในรูปอย่างนั้นมีประการหนึ่งอันนี้ต่อไปว่าหลักธรรมหลักวินัยในทางพระพุทธศาสนาไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านอันนี้สำคัญมากมีนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศเรียนเศรษฐศาสตร์ทำปริญญาสูงขึ้นไปอันนี้อาจารย์เศรษฐศาสตร์ก็ถามว่าประเทศไทยนี่มันไม่ก้าวหน้านี่เพราะอะไรนักเรียนคนนั้นก็ตอบว่าประเทศไทยไม่ก้าวหน้าเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่สอนคนให้เกียจคร้านอาจารย์ฟังแล้วก็หัวเราะไม่รู้ว่าแกหัวเราะชอบหรือหัวเราะย่อยนักศึกษาก็ไม่รู้แต่แกก็หัวเราะแต่แกก็ไม่พูดอะไรต่อไปนี่แสดงว่านักศึกษาคนนั้นเมื่ออยู่เมืองไทยนี่ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจศาสนาเลยไม่ได้สนใจธรรมะเลยจึงไปตอบอาจารย์ว่าประเทศไทยไม่เจริญเพราะพระพุทธศาสนาสอนคนให้ขี้เกียจเองไม่มีศาสนาไหนในโลกเลยที่จะสอนคนให้ขี้เกียจไม่ว่าศาสนาไหนศึกษาดูนะเขามีแต่ว่าสอนคนให้ขยันให้เอางานเอาการทั้งนั้นแหละไม่มีการสอนให้ขี้เกียจอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงคิดว่าต่อไปข้างหน้าคนอาจจะเข้าใจผิดนี่มันนี้เข้าใจผิดนี้แล้วเด็กนักศึกษานี่เข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนานี่สอนคนให้ขี้เกียจยิ่งในเรื่องสันโดษด้วยแล้วเขาไม่เข้าใจคำว่าสันโดษก็เลยนึกว่าสอนให้สันโดษนี่คือสอนให้คนขี้เกียจไม่ทำงานทำการนี่คือความไม่รู้รู้ไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจถ่องแท้เลยไปตอบอย่างนั้นก็เสียภูมิเสียภูมิของคนที่อยู่ในเมืองไทยเสียภูมิของความเป็นพุทธบริษัทไปด้วยพระองค์จึงวางหลักให้เราพิจารณาว่าการหลักคำสอนหรือการปฏิบัติอันใดที่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนให้คนขยันมีพระพุทธภาษิตมากมายที่สอนว่าให้ลุกขึ้นให้ก้าวไปข้างหน้าให้ทำงานทำการอย่าอยู่นิ่งอยู่เฉยให้คำนึงถึงเวลาที่ผ่านไปว่าจะเอากลับคืนมาไม่ได้ต้องใช้เวลาทุกวินาทีในชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำงานทำการซึ่งมีตัวอย่างมากมายและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเป็นตัวอย่างในทางขยันขันแข็งเพราะว่าพระองค์บรรทมเพียงเล็กน้อยคืนหนึ่งบรรทมไม่มากตีสี่ก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมไปตามเรื่องในขณะเดินจงกรมก็ใช้ญาณซึ่งเป็นอำนาจพิเศษทางจิตพิจารณาว่าวันนี้ใครมีความทุกข์ใครมีความเดือดร้อนใจใครมีปัญหาเฉพาะหน้าที่แก้ไม่ตกอยู่ที่ไหนมองดูด้วยพระญาณของพระองค์และพอสว่างก็ทรงนุ่งห่มจีวรเรียบร้อยสะพายบาตรเดินเข้าไปมุ่งปฏิบัตินั่นเลยไปสอนเขาไปทำความเข้าใจเขาเดินไปนะไม่ใช่นั่งรถไปสมัยนี้ก็นิมนต์นี่นั่งรถนะหลวงพ่อไปไหนก็มีรถมาเคยที่หน้ากุฏิทุกทีนั่งรถไปนั่งเรือบินไปสบายก็ไปได้แต่สมัยนู้นพระองค์เดินด้วยเท้าไปสอนไปทำความเข้าใจกับคนคนนั้นแล้วก็ไปบิณฑบาตได้อาหารมาฉัน
ฉันเสร็จแล้ว

ก็ไม่ใช่ว่าจะได้พักผ่อนอะไรมีคนโน้นมาหาคนนี่มาหามาเฝ้ามาถามปัญหาเรื่องธรรมะเรื่องข้อปฏิบัติมากมายจนดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังต้องไปแก้ปัญหากับเทวดาคือพระเจ้าแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์ไม่ค่อยว่างกลางวันไปหาพระกลางคืนไปคุยกันไต่ถามเรื่องโน้นเรื่องนี้กว่าจะได้หลับได้นอนพักผ่อนก็นิดหน่อยเดินขึ้นก็ทำอย่างนั้น45ปีเป็น45ปีแห่งการงานของพระองค์ตลอดเวลาแล้วก็ทรงสอนสาวกให้ลุกขึ้นแต่เช้าอย่านอนตื่นสายให้ใช้เวลาทำงานทำการให้เป็นประโยชน์เรื่องขยันนี่สอนมากเป็นชาวบ้านก็สอนว่าอุตถานะจงลุกขึ้นประกอบการงานชีวิตจะอยู่ได้ด้วยการแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ทำให้เกิดความสุขในเรื่องการเป็นการอยู่สอนให้อย่างนั้นสอนให้ขยันทั้งนั้นไม่มีเรื่องเกียจคร้านถ้าว่ามีการสอนให้เกียจคร้านในที่ใดหรือหลักคำสอนอันใดเกี่ยวเรื่องนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าลู่หลักการของพระพุทธเจ้าต้องขยันหรือว่าเราทำอะไรแล้วใจมันเฉยชามันเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรไม่ใช่แล้วดวงจิตดวงนั้นไม่ใช่ดวงจิตที่เข้าถึงธรรมะก็มีบ้างเหมือนกันคนบางคนมาปฏิบัติธรรมในด้านภาวนาพอภาวนาไปภาวนาไปแม่เบื่อไม่อยากจะทำอะไรแล้วทำไปทำไมตายแล้วเอาไปไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแล้วไม่ใช่จุดหมายที่พระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่ให้ปฏิบัติแล้วเกิดเบื่อไม่อยากจะทำอะไรไม่ถูกต้องแต่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาสำนึกว่าเรานี่เกิดมาเพื่องานงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขแล้วก็ทำงานให้สนุกให้เพลิดเพลินไม่มีความทุกข์ในหน้าที่ในการงานงานหนักก็กลายเป็นงานเบางานไกลเป็นงานใกล้งานยากก็กลายเป็นงานง่ายขึ้นมาเพราะใจเรานั้นมีความสำนึกว่าเราเกิดมาเพื่อหน้าที่เราอยู่เพื่อหน้าที่เราปฏิบัติทุกอย่างในชีวิตนี่มันเป็นหน้าที่ไม่แค่ทำเพื่อจะเอาแต่ทำตามหน้าที่แล้วก็มีผลพลอยได้ให้เรามีเราได้อะไรขึ้นมาบ้างมันเป็นผลพลอยได้งานทำงานร่าเริงทำงานสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายถ้าไปปฏิบัติทำแล้วเกิดความรู้สึกอย่างนี้ถูกต้องสำนักอาจารย์ไหนก็ตามถ้าเราไปปฏิบัติแล้วสอนให้เราเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรให้ทิ้งทรัพย์สมบัติเสียมาอยู่วัดเสียนี่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้สอนโยมไม่ทิ้งบ้านแล้วโยมมาอยู่วัดหมดแล้วพระจะอยู่อย่างไรโยมมาอยู่วัดหมดแล้วกินอะไรกันมันไม่ถูกนะต้องสอนให้โยมกลับบ้านแต่ให้ไปทำงานต่อไปแต่ทำงานไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนใจไม่มีความไม่ตกกังวลในเรื่องปัญหาต่างๆรู้จักปลงรู้จักวางเช่นได้ไม่ดีใจเวลาเสียไปก็ไม่เสียใจรู้จักว่าไอ้ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเรามีได้มันก็ต้องมีเสียมีเกิดมันก็ต้องมีดับเข้าใจอย่างนี้เป็นการเข้าใจถูกต้องเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านอันนี้อันสุดท้ายไม่เป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากเลี่ยงยากคนประเภทเลี่ยงยากคือเลือกกินไม่ได้กินอยู่ตามที่มันมีมันเกิดโดยเฉพาะพระเราถ้าบางทีก็เลี่ยงยากคือต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นก็กินไม่ได้นี่เลี่ยงยากเช่นว่านักเสพผักที่ยึดถือนี่มันเลี่ยงยากเราเสพผักก็ได้แต่ว่าเลือกผักเอาในเนื้อในแกงไม่เป็นไรแล้วแต่ว่ากินผักบุ้งในแกงเนื้อไม่กินกินแต่ผักบุ้งกินแต่แกงกินแต่ควักแฟงจากในผักมันก็อยู่ได้นะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ยกต้องผักล้วนๆฉันนี่มันเป็นนักเสพผักบริสุทธิ์ต้องกินแต่ผักมันกลายเป็นความยึดถือไปยึดถือในผักมากไปทำให้เกิดความลำบากไปไหนต้องเอาปากกาดดองใส่ย่ามไปด้วยกระป๋องปากกาดดองกระป๋อง
พอจะฉันข้าวล่วงยามก็แก๊กก็แก๊กอะไรปากกาดดองทำไมอาตมากินผักหวานเฮ้ยแหมมันลำบากอันนี้เรื่องยากและโยมก็ลำบากพระเราต้องไปคนเลี้ยงง่ายฉันตามที่โยมให้โยมให้อะไรก็ฉันก็ไปพอฉันได้นะแต่ฉันไม่ได้ก็ไม่อยากฉันตามเรื่องแล้วไม่ต้องไปบอกไปเขาลำบากใจอย่างนี้มันก็สบายไม่เดือดร้อนเลี้ยงง่ายชาวบ้านก็เหมือนกันเรียกว่าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดถีติดถันในการกินการอยู่ไม่ติดรสอาหารไม่ติดชื่ออาหารอย่างนี้ก็สบายใจเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่เลี้ยงยากมันเป็นสุขสบายรับทานที่ไหนก็ได้ก็มีความสุขใจขอให้โยมเข้าใจหลักการว่าอย่างนี้เรื่องลักษณะตัดสินธรรมวินัย8อย่างวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก่อนก็ได้

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญพเว 14-16 พฤษภาคมเพื่อหาเงินมาสมทบจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วณวัดบ้านหนองตากงตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยวันที่14พฤษภาคมชมภาพยนตร์จ่อยักษ์จากทีมงานมาตังภาพยนตร์บุรีรัมย์วันที่15พฤษภาคมในช่วงเวลา 15:00 น.ชมขบว

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคีปี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
0: เสริญอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อาจรับมือวิกฤตพลังงานโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่าIEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้แก๊สเทค2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร

0: ทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำ

0: ำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไข้ที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: พ่อพ่อพ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
2: เท่ากับ2สิลูก
1: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
2: 4ไงลูก
1: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
2: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
1: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
2: ไอ้ยะไอ้ยะ
3: นักความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

ขาไฟเครื่องหมายสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำงานกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ค่ะพบกันในเช้าวันนี้วันเสาร์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียขึ้น7ค่ำเดือน7นะคะเลขสวยทีเดียวพบกันในเช้าวันนี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทีมงานของเราในเช้าวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ่ายโค้งสูงกับช่วงของดีๆที่ชุมชนแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะท่านที่เข้ามาชมทาง Facebook Page สวทบุรีรัมย์ช่วยแชร์รายการกันไปพิมพ์ข้อความบอกเล่าเรื่องราวข่าวคราวนะคะให้กำลังใจกันมาช่วยแชร์รายการไปดังขอบคุณมากทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณช่างเทคนิคด้วยค่ะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างหลายเรื่องหลายราวหลายข่าวคราวทีเดียวนะคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ่ายโคกสูงนำเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานในเวที Invictus Thailandตอนนี้เขาพร้อมเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไปด้วยนะคะสำหรับโครงการที่ไปคว้ารางวัลมาคือโครงการอะไรเข้าไปดำเนินการรูปแบบไหนจึงชนะใจกรรมการวันนี้อาจารย์นิ่มไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.วิษณุปัญญายงรองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการอาจารย์นุจะมาเล่าให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคำศัพท์ในเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมล์ที่กรุงเทพมาเล่าให้เราฟังจะมีคำศัพท์คำไหนบ้างเดี๋ยวติดตามค่ะแต่ฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟังในแต่ละช่วงนี้ค่ะ 23-28 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่นะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบุรีรัมย์ฝนไม่เยอะค่ะ 18% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดก็ยังร้อนอยู่นะคะประมาณ34 องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25 องศาเซลเซียสค่ะมาต่อด้วยช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานเวที Invictus Thailand ทีมนี้เขาเตรียมเข้าแข่งขันระดับประเทศด้วยนะคะตามอาจารย์นิ่มไปฟังเรื่องนี้กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ่ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับทีมสารสินทินภูมิปัญญาเน็กเจนกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.วิษณุปัญญายงค่ะรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผมอาจารย์นุวิษณุปัญญายงนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญาNext Gen นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษานะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้ใช้องค์ความรู้นะครับแล้วก็ศาสตร์ของสาขาตัวเองเนี่ยเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนโครงการของพวกเรานะครับมีชื่อว่าโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่16 17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและนอกจากนี้นะครับโครงการของพวกเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปมาร่วมการแข่งขันในรอบระดับประเทศนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen ด้วยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือของคณะต่างๆเรามีนักศึกษาที่มีความรู้มีความสามารถและก็สามารถใช้องค์ความรู้ของตัวเองเข้าไปร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งมีคณะที่เข้ามาร่วมได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับคณะครุศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเรามองเห็นว่าในการพัฒนาชุมชนและสังคมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการสหศาสตร์หรือว่าหลากหลายศาสตร์เข้าไปร่วมกันพัฒนาชุมชนจึงเกิดเป็นโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen แล้วก็โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับซึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เราได้ทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านจากสารผ้าทอซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีทุนเดิมในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งเรื่องของงานผ้าทอและก็งานจักสารเราจึงมองว่าทั้งจักสารและผ้าทอเนี่ยก็จะเป็นฐานทุนเดิมที่นักศึกษานะครับจะได้ใช้องค์ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่เราทำโครงการนี้นะครับถ้ามองในมิติในด้านของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเนี่ยเรามองว่าโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่อย่างน้อยเนี่ยน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่ได้เข้าไปพัฒนาโครงการแล้วก็ทำโครงการควบคู่กับชุมชนและสังคมเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้นะครับวิธีการทำงานเป็นทีมเรียนรู้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาเนี่ยที่จะได้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานทอผ้านะซึ่งชาวบ้านก็ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็งานจักสารนะปู่ย่าตายายก็ทำอยู่แล้วนะทำอย่างไรที่ภูมิปัญญาที่มีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนะส่งต่อมาอย่างน้องๆแล้วก็น้องๆสามารถบูรณาการแล้วก็พัฒนาให้งานภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถบูรณาการให้เป็นงานที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้รับเนี่ยนอกจากในเรื่องของการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านแล้วเนี่ยน้องๆยังได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดให้งานภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นงานที่มีคุณค่านะส่งคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นะเป็นเป้าหลักที่เราอยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับชุมชนและในขณะเดียวกันน้องๆได้เอาความรู้ที่น้องๆมีเนี่ย

0: มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับที่เป็นตัวแทนของทุกๆภาคนะครับมาร่วมนำเสนอเช่นเดียวกันก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเรานะครับโครงการสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen ซึ่งถ้าได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็จะเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับ World Cup นะครับระดับโลกซึ่งปีนี้ก็จะมีการแข่งขันที่ประเทศบราซิลนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์นุนะดร.วิศนุปัญญายงนะครับก็มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นี่ก็คือทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นะคะในการประกวดโครงการ Enectus Thailand ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสานค่ะได้มีการพัฒนาโครงการประเภทโครงการต่อเนื่องนะคะที่มีผล impact มากกว่า2ปีขึ้นไปค่ะได้พัฒนาในพื้นที่ของอำเภอกระสังนะคะ2พื้นที่ก็คือบ้านตะคองตำบลห้วยสำรานนะคะและอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ของบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้ค่ะมีทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าภูมิปัญญาทอผ้าไหมนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาทางด้านงานจักสานนะคะเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะผ่านสองมือของช่างฝีมือในชุมชนค่ะทั้งการปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าย้อมสีนะคะตลอดจนการจักตอกและการสารเส้นไม้ไผ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนค่ะโดยกระบวนการของทีมสารสินถิ่นภูมิปัญญา Next Gen นี้นะคะเขาใช้แนวคิดก็คือเปลี่ยนภูมิปัญญาเดิมให้เป็นโอกาสใหม่ค่ะโดยไม่ทำลายรากเหง้าของชุมชนนะคะแต่ใช้กระบวนการการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชนคนรุ่นเก่าทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ค่ะช่างฝีมือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะในขณะเดียวกันนะคะนักศึกษาและเยาวชนเข้ามาเติมแนวคิดด้านการออกแบบนวัตกรรมการสร้างแบรนด์และการตลาดสมัยใหม่ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่ต้องการไปเรียนรู้หรือว่าศึกษาดูงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดต่อได้ที่ชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนและชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคองตำบลห้วยสำรานนะคะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทีมนี้ค่ะคว้ารางวัลมาได้มากมายหลายรางวัลเราก็อยากให้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านแนวคิดผู้ประกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนก็ขอร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้คว้ารางวัลทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกกลับมาบ้านเรานะคะภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังมาฟังดูนะคะว่าในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่กรุงเทพมีคำศัพท์ไหนที่เราน่าจะได้รู้จักจากอาจารย์จินนี่จินตนาวัชรโพธิกรค่ะ
3: ภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี
4: ่Good morning สวัสดีค่ะทุกคน It's me อาจารย์จินนี่นะคะมาพบกันสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วกันนะคะจินเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ทราบข่าวนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเหตุที่รถไฟชนรถบัสที่กรุงเทพมหานครค่ะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่คนไทยเราต้องกลับมาถอดบทเรียนแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือ train bus collision ค่ะ train ก็คือรถไฟ bus ก็คือรถบัสเลยค่ะตรงตัว collision ค่ะคือการปะทะกันการชนกันเพราะ

0: bus collision ก็คือรถไฟชนกับรถบัสค่ะ collision เนี่ยหมายถึงการชนหรือว่าการปะทะกันค่ะ railway crossing railway crossing ทางข้ามรถไฟหรือว่าทางผ่านรถไฟนั่นเองค่ะเวลาที่จินผ่านตรงทางข้ามรถไฟอะค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะเราจะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีไม้ที่กั้นของทางการรถไฟอะค่ะค่อยๆจะลงมาเราก็จะรู้สึกหวั่นใจละก็จะปลอดภัยไว้ก่อนจะรีบจอดรถเลยค่ะหยุดรถเลยจะไม่แบบรีบผ่านไปเด็ดขาดนะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่คิดในใจว่าหุ้ยเอาล่ะมันต้องผ่านไปได้ฉันไหวเราไม่รู้นะตอนนั้นมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะทราบแค่ว่าอยู่กรุงเทพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนอโศกดินแดงค่ะใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์ค่ะหรือว่ารถไฟที่เชื่อมระหว่างสนามบินใจกลางกรุงเทพนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คนเยอะพลุกพล่านเลยค่ะโดยรถไฟตัวนี้ค่ะเป็นรถไฟบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า freight train ค่ะFreight Train F-R-E-I-G-H-T ค่ะ Freight Train Fresh ตัวนี้หมายถึงสินค้าหรือว่าของที่บรรทุกนั่นเองค่ะ Public Bus Public Bus ก็คือรถบัสประจำทางรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมุ่งหน้าไปยังบางซื่อค่ะส่วนรถบัสสายที่เชื่อมชานเมืองทางตะวันออกของกรุงเทพเข้าใจกลางเมืองค่ะมีผู้เสียชีวิต8คนด้วยกันนะคะที่อยู่บนรถบัสค่ะต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆเหยื่อผู้เสียชีวิตทุกท่านเลยนะคะและคำว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะคะตัวนี้เรามีคำศัพท์ตัวนี้ค่ะเราใช้คำว่า casualties casualtiesนะคะหมายถึงผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะนั่นก็คือคำว่า fatalities ตัวนี้หมายถึงผู้เสียชีวิตค่ะถ้าเกิดท่านผู้ฟังจำไม่ได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะแค่รับรู้ว่าอ้อคำนี้แปลว่าอย่างนี้นะแล้วมีโอกาสเราไปฟังคุ้นๆแล้วค่อยเปิดเช็คในพจนานุกรมหรือว่าเดี๋ยวนี้เรามีออนไลน์ dictionary ในมือถือในสมาร์ทโฟนของทุกท่านก็สามารถเข้ามาเช็ค wording คำศัพท์ได้ค่ะว่ามันแปลว่าอะไรคำนี้คุ้นๆนะเราเคยได้ยินมาก่อนผู้บาดเจ็บค่ะ35 คนเลยบาดเจ็บเราใช้คำว่า injure บาดเจ็บนะคะ critical condition ค่ะ critical condition ก็คืออาการสาหัสมีอยู่2คนด้วยกันค่ะซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะผลการสอบสวนเนี่ยพบว่า train driver test positive for methamphetamine นั่นก็คือพนักงานขับรถไฟเนี่ยตรวจพบสารเสพติดก็คือยาบ้านั่นเองค่ะ methamphetamine ตัวนี้ก็คือยาบ้าหรือว่ายาไอซ์ค่ะ drug test ก็คือการตรวจหายาเสพติดเนี่ยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทุกคนคะพนักงานขับรถไฟตรวจพบสารเสพติด emergency brakes apply too lateemergency brake ก็คือเบรกฉุกเฉินค่ะ apply too late เบรกฉุกเฉินกระทันหันเนี่ยใช้ช้าเกินไปค่ะก็เลยไม่ทันเพราะว่าพนักงานขับรถเนี่ยเบรกอยู่ห่างแค่100เมตรค่ะแต่ว่าระยะปลอดภัยเนี่ยจะต้องเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรเลยค่ะถึงจะสามารถหยุดรถไฟที่มีความเร็วประมาณนี้ได้ค่ะ event data recorder กล่องบันทึกข้อมูลค่ะหรือว่าคล้ายๆกล่องดำในเครื่องบินนั่นเองนะคะที่จะบันทึกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะในระหว่างที่เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นกล่องดำตัวนี้ก็จะบันทึกไว้ค่ะ safety barrier may not have been lower ก็คือไม้กั้นนะคะตัว safety barrier ไม้กั้นความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาลง barrier คือไม้กั้นหรือว่าสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะ lower ก็คือถูกลดลงนะคะหรือว่าถูกปิดลงนั่นเองจากเหตุการณ์นี้นะคะจินเชื่อว่ามันคือเหตุการณ์ที่ ตือนเรามากๆเลยค่ะว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่ามันคือชีวิตเลยนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะทางผ่านรถไฟ Railway Crossing มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามนะคะแล้วก็เชื่อฟังสัญญาณไฟแดงเสียงแตรค่ะอย่าเร่งรีบค่ะเพราะว่าชีวิตสำคัญกว่าเรามีคนที่รอเราอยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายค่ะและสำหรับพนักงานขับรถค่ะต้องบอกว่า Don't use drugs อย่าเสพสารเสพติดนะคะแล้วก็Get enough rest พักผ่อนให้เพียงพอตรวจสภาพรถค่ะ check vehicle condition ค่ะ safety first safety always safety first safety always ยึดความปลอดภัยก่อนค่ะแล้วก็ยึดความปลอดภัยเสมอนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียคนที่รักทุกคนนะคะแล้วก็คนที่ยังอยู่นะคะคนที่บาดเจ็บก็ขอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะไวๆด้วยขอบคุณทุกคนค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบาย
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะพูดถึงจุดตัดรถไฟเนี่ยนะคะกับผู้ฟังสื่อมวลชนทั้งหลายไม่ค่อยพูดถึงการไม่รักษากฎจราจรของคนขับรถเลยนะเราเห็นภาพไหมคะรถไฟมาก็ย่างไปเฉยเว้ยนะคะอันนี้มันเป็นความประมาทไม่มีวินัยในการจราจรนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวฉันเลือกเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะดอกพยอมค่ะ

0: ังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเป็นประจำค่ะ6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง7:00 น.เสาร์อาทิตย์นะคะเราเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีก็พบกับน้องต่ายในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะพบกับคุณผู้ว่าท่านรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนที่จะมาเล่าเรื่องราวของเมืองแปะบุรีรัมย์บ้านเราให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ดิฉันขอนำแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรแถลงการเป็นฉบับที่7แล้วนะคะลงวันที่21 พฤษภาคม 2569ขอนำมาอ่านให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงพระอาการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะว่าพระอาการประชวรของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะความว่าตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพันธ์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม พ.ศ. 2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระตับผาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบขณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันสำนักพระราชวัง21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569ก็ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรกลับมาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยในเร็ววันนะคะเรียนก็นำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะถึงพระอาการของพระองค์พาค่ะมาดูเรื่องอื่นๆค่ะนี่ก็เหลืออีกแค่2วันก็จะถึงวันที่เราจะได้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดแล้วก็คนละครึ่งพลัดเพื่อที่จะรับสิทธิ์ช่วยเหลือ 4,000 บาทให้ใช้4เดือนนะคะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกว่า43 ล้านคนค่ะก็จะเริ่มลงทะเบียนในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรทำก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมก็คือการอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อป้องกันปัญหาการใช้งานแล้วก็จะได้รองรับระบบลงทะเบียนนะคะทีนี้ในการอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อที่จะให้การลงทะเบียนราบรื่นรองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะคะวิธีการอัปเดตก็คือให้ท่านเข้าไปที่ App Store หรือ Google Store หรือ Play Store นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังนะคะอย่าไปอัปเดตตามลิงก์ที่ใครเขาส่งมาให้นะคะกลัวจะเป็นมิจฉาชีพค่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าไปอัปเดตผ่านทาง App Store หรือ Google Play หรือ Play Store นะคะเสร็จแล้วก็ พิมพ์คำว่าเป๋าตังนะคะค้นหาค่ะพิมพ์ค้นหาพิมพ์คำว่าเป๋าตังนี่แหละนะคะก็จะขึ้นมาให้เราเห็นพอเห็นคำว่าเป๋าตังเราก็กดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะทีนี้พออัปเดตเรียบร้อยนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ยากนะคะอัปเดตเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะท่านอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะควรจะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียนนะคะประโยชน์ของการยืนยันตัวตนเป็นยังไงก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานใช้สิทธิ์และบริการได้ครบทุกฟังก์ชันนั่นเองแล้วก็ไม่พลาดสิทธิ์ในโครงการต่างๆจากภาครัฐค่ะทีนี้วิธีเช็คว่าท่านยืนยันตัวตนแล้วหรือยังก็ทำตามขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะคะก็เรียบร้อยก็คือ1เข้าแอปเป๋าตังค์นะคะเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดโปรไฟล์กดตรงไหนมุมขวาด้านล่างนะคะมันจะมีข้อความว่าโปรไฟล์แล้วก็มีรูปคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากขึ้นข้อความสีเขียวว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วแปลว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงตอนนี้ก็ดูโทรศัพท์เรามีเน็ตไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะมือถือเราแบตเต็มไหมแล้วก็อินเทอร์เน็ตมันเสถียรไหมบัตรประชาชนตัวจริงเตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์จากภาครัฐเพราะว่าวันจันทร์นี้แล้วนะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะก็อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่าโครงการเนี้ยโครงการไทยช่วยไทยมันไม่ใช่แค่การแจกเงินนะคะเพราะว่าบางทีก็มีนักการเมืองบางคนก็ตำหนินะคะว่าแจกแต่เงินนะคะทำไมไม่เอาไปใช้อย่างอื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะสร้างความเข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่แค่การแจกเงินนะคะแต่ว่ามันเป็นการเติมกำลังซื้อให้ประชาชนแล้วก็เป็นการช่วยหมุนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากคือเมื่อประชาชนมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมร้านค้าในชุมชนเขาก็ขายของได้มากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะพอมีรายได้เงินก็จะหมุนจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งแล้วก็เกิดการจ้างงานเกิดการค้าขายเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่หลายคนยังต้องประคองตัวกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะแนวคิดของโครงการนี้ก็คือช่วยประชาชนพร้อมกับช่วยเศรษฐกิจไปพร้อมกันนั่นเองค่ะเพราะว่าหากคนไม่มีเงินจับจ่ายร้านค้าก็อยู่ยากเศรษฐกิจมันก็ชะลอตัวใช่ไหมคะแต่พอรัฐเติมเงินเข้าไปในระบบเงินมันก็จะเริ่มหมุนเกิดความคึกคักในตลาดช่วยให้ชุมชนเดินหน้าต่อได้และที่สำคัญเงินช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ใช้กับร้านค้าร่วมโครงการในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไม่ให้เงินมันไหลออกนอกระบบมากเกินไปแล้วก็ช่วยให้เม็ดเงินกระจายถึงคนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆค่ะถึงแม้ว่าโครงการลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ที่กำลังซื้อยังอ่อนแรงอยู่การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอันนี้ถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วก็สร้างความหวังให้ประชาชนมีแรงเดินหน้าต่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เศรษฐกิจไทยต้องการมากที่สุดก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็กำลังซื้อค่ะคุณผู้ฟังคือพอประชาชนพอมีกำลังใช้จ่ายร้านค้าพออยู่ได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสฟื้นตัวประเทศเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะก่อติดเรื่องนี้แล้วก็ดูรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมผอ.สวทบุรีรัมย์ท่านก็พยายามที่จะทำคลิปอธิบายอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคือรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาทุกด้านนะคะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางก็มีการให้จังหวัดไปอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองทำปุ๋ยใช้เองอะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็เลยเห็นส่วนราชการต่างๆจัดทีมวิทยากรไปสอนชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นภาพที่ตำบ บลสายตะกูนะคะตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดเขามีการจัดโครงการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพให้กับประชาชนให้เยาวชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้แล้วก็ทักษะในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเอาไว้ใช้เองก็จัดอบรมอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่3ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีคือถ้าพี่น้องเกษตรกรอบรมแล้วแล้วก็ทำอย่างจริงจังก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วก็ยกระดับการทำเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพียงแต่ปีแรกๆมันอาจจะไม่ฟืดฟ่านสวยต้นข้าวงามอะไรเร็วทันใจแต่ใช้เวลาปี2ปีนะคะดินท่านก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะอันนี้ท่านต้องใช้ความอดทนนะคะอีกเรื่องที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญก็คือเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดคืนคนดีสู่ชุมชนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นนโยบายที่นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็เกาะติดอยู่กับเรื่องนี้แล้วท่านก็แก้ปัญหาดำเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นประธานรัฐสภาท่านทำมาตลอดนะคะหลาย10ปีที่ผ่านมาค่ะโดยในวันนี้นะคะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะลงพื้นที่มาที่อำเภอลำปลายมาสเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็มอบขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยในช่วงเช้าท่านก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกส.ประจำปี2569ที่ห้องประชุมบ้านสวนฟรุตการ์เด้นตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสพอช่วงบ่ายท่านก็จะไปร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะวันที่25พฤษภาคมวันจันทร์นะคะท่านก็จะเป็นประธานพิธีเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านจะเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูพร้อมกับมอบขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ชมนิทรรศการผลงานที่จัดแสดงในบูธอย่างเช่นชุมชนล้อมรักการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนี่ล่ะค่ะแล้วก็ผลการดำเนินงานมินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลลำปลายมาสจากนั้นท่านก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของศูนย์มินิธัญรักษ์ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่าปัญหายาเสพติดแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เข้ารับบำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งไปด้วยกันนะคะก็เป็นนโยบายที่บุรีรัมย์ก็เป็นโมเดลนะคะตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆนะคะได้ดำเนินตามนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนี้นะคะพูดถึงโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ดิฉันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะเข้ารับประธานรางวัลมาตรฐานการอุปถากพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยระดับดีเยี่ยมค่ะเมื่อวานนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์นำโดยนายแพทย์ภวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสาวสมจิตจำปาแดงรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและคณะบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขภายใต้หัวข้อพลิกโฉมการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ยุคใหม่ผสานพระธรรมวินัยสู่ความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีในการนี้ค่ะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้รับประธานรางวัลมาตรฐานการอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยระดับดีเยี่ยมจากสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชูนปัญโยเพื่อเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่มีระบบบริการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธอย่างเหมาะสมสอดคล้องต่อพระธรรมวินัยและตอบสนองต่อการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ รางวัลดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธทางด้านการรักษาพยาบาลการอุปถัมภ์ที่เหมาะสมตามพระธรรมวินัยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักรักษาตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นสถานพยาบาลที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยนะคะวันนี้มีความรู้มาฝากเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็การขึ้นทะเบียนหนี้ว่าท่านจะต้องทำอย่างไรไปฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเกษตรกรท่านใดที่มีภาระหนี้สินอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีทางออกนะคะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูแลท่านนะคะกรณีที่ท่านเป็นหนี้ในระบบและวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยังไงลองเข้าไปติดต่อศึกษาหาข้อมูลกันได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง77สาขาทั่วทั้งประเทศเลยนะคะปัญหานี่ทุกปัญหานะคะมีทางออกนะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยินดีให้คำปรึกษานะคะเบื้องต้นไปสมัครสมาชิกกันไว้ก่อนนะคะนำภาระหนี้อะค่ะที่ท่านมีอยู่อะค่ะไปแจ้งไว้ก่อนยังส่งได้ส่งดีส่งไหวส่งไปก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านสะดุดมีปัญหาส่งไม่ได้ส่งไม่ไหวท่านก็มาขอรับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้นะคะการขึ้นทะเบียนหนี้ยังไม่ใช่การจัดการหนี้ค่ะเป็นการฉีดวัคซีนหนี้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่ดินตกเป็นของนายทุนและประเด็นที่สองไม่ให้หนี้สินนะคะตกไปยังทายาทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาระหนี้นะคะแล้วก็ให้ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเข้าไปช่วยเหลือท่านก็จะมีทางออกแห่งการเป็นหนี้โดยที่ท่านสามารถมาผ่อนชำระกับทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้โดยไม่มีดอกเบี้ยผ่อนสูงสุด20ปีผ่อนปีละ1ครั้งเรามาหาทางออกและสร้างวินัยทางการเงินกันใหม่นะคะการเป็นหนี้มีทางออกเสมอค่ะอย่าลืมนะคะทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง77สาขาทั่วทั้งประเทศยินดีให้บริการและให้คำปรึกษากับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะ
0: สำหรับสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะคะสำนักงานอยู่อาคารซอยด้านหลังสากลออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะและเมื่อวานนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเขาก็มีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาความรู้พนักงานอาวุโสเพื่อการจัดการองค์กรเข้าสู่สังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นางวณีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มอบนโยบายแล้วก็กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมโดยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าภารกิจของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสร้างโอกาสสร้างความหวังและคืนศักดิ์ศรีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศท่านก็กล่าวถึงความภาคภูมิใจในบทบาทขององค์กรนะคะว่าหากบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในเจตนารมณ์ของกฎหมายและทำงานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริงสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็จะเป็นองค์กรที่สร้างคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเกษตรกรในยามวิกฤตได้อย่างแท้จริงคุยไปคุยมาเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าจะเล่าถึงเรื่องของการแจกกล้าไม้นะคะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเครือข่ายปราชบ้านกับเครือบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ในศูนย์ต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันละกันนะคะแต่บอกให้ทราบก่อนค่ะว่าตอนนี้สวทบุรีรัมย์เราเมื่อวานนี้พอเปิดจองขึ้นเพจไม่ถึงครึ่งวันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โทรมาหนึ่งมาเนิดเลยสายไม่ว่างเลยค่ะเต็มเลยนะคะตอนนี้การจองกล้าไม้ของสวทบุรีรัมย์เต็มแล้วนะคะก็กำหนดจะแจกในวันที่27พฤษภาคมนี้ล่ะค่ะส่วนศูนย์อื่นๆวันไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณทุกท่านที่ รักในการปลูกต้นไม้วันนี้เวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงแล้วนะคะดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้าง